0: เตียโก้อากุสตินเตียรันเต้คู่แข่งชาวเจนตายมือ50ของโลก1-2เซต6-2 4-6 และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกรุ่งสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์16สิงหาคม2569วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมด้วยคุณบุญส่งบุญประเสริฐนะครับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีและทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทางสถานีวิทยุนะครับผ่านทั้งระบบ AM แล้วก็ FM ทุกคลื่นทั่วประเทศนะครับในขณะนี้เราก็กลับมาพูดคุยกันเช่นเคยในช่วงเช้าวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับมาให้ได้ติดตามรับฟังกันตลอดทั้งรายการนะฮะรวมถึงในส่วนของประเด็นที่ต้องแจ้งเตือนกันอย่างเช่นเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ตัดเตรียมข้อมูลมาไว้พูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งก็มีทั้งกำลังพลที่ต้องปฏิบัติภารกิจแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือว่าบางท่านก็มีการสละชีวิตนะครับเพื่อเป็นการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยซึ่งที่ผ่านมานะครับนอกเหนือจากภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ได้ร่วมกันส่งกำลังแรงใจไปยังทหารแนวหน้าตามแนวชายแดนให้ได้ปฏิบัติภารกิจกันเนี่ยนะครับก็มีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่พระองค์ได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้พระราชทานความช่วยเหลือพระราชทานขวัญกำลังใจมาโดยตลอดนะครับซึ่งในช่วงปลายสัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์คือองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อีสานใต้หลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดด้วยกันนะครับด้วยพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจและพระองค์ทรงทราบดีถึงความยากลำบากของการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับอันนี้ก็นำมาพูดคุยกันนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็สืบเนื่องในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นของวันนี้นะครับการแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับคุณผู้ฟังจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่จิตอาสาและในส่วนของเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนตลอดทั้งการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในครั้งนี้เลยนะครับ 17:00 นะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับไปร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและเฝ้าชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพเรือเองเขาได้มีการตระเตรียมในขบวนริ้ว
พระยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับซึ่งพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้นะครับสำหรับกองทัพเรือนะครับได้มีการซักซ้อมแล้วก็มีการจัดเตรียมกำลังพลเพื่อเข้าใช้นะครับในขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยนะครับอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งมีการกำหนดการซ้อมย่อยจำนวนทั้งหมด10ครั้งก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับการซ้อมย่อยคือวันจันทร์ที่17สิงหาคมขณะที่17สิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเริ่มซึ่งในเดือนสิงหาคมจะมีการซักซ้อมอยู่ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับคือวันที่17วันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่20สิงหาคมแล้วก็จะเป็นวันที่27สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นนะครับการซักซ้อมในเดือนกันยายนก็จะมีขึ้น4ครั้งด้วยกันก็จะมีวันที่3กันยายนวันที่8กันยายนวันที่17กันยายนและวันที่23กันยายนนะฮะส่วนในเดือนตุลาคมนะครับจะมีการซ้อมย่อย3ครั้งและการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนะครับการซ้อมย่อยจะอยู่ในช่วงของวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมวันที่15ตุลาคมส่วนการซ้อมใหญ่นะครับจะมี2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569ตามที่ผมได้เรียนคุณผู้ฟังไปนะครับสำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ 2,200 นายด้วยกันนะครับเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,800 ขออภัยนะครับ 1,280 เมตรความกว้าง90เมตรซึ่งพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับกำลังพลของกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจนะครับในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งใหญ่นี้ซึ่งกระทำหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรตินะครับอันนี้อยากจะเชิญชวนเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ใครหลายคนรอคอยมากๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะได้เห็นเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีการโพสต์มีการแชร์ต่อกันเป็นวงกว้างนะครับสำหรับการนำเรือพระที่นั่งลงน้ำเป็นครั้งแรกหลังจากที่เรือพระที่นั่งเนี่ยเราไม่ได้มีการมีพระราชพิธีเสด็จพระยุหยาตราทางชลมารครู้สึกว่าจะ2ปีแล้วเนี่ยนะครับก็มีการโพสต์มีการแชร์กันเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงแล้วก็มีการทำนุบำรุงซ่อมแซมเรือพระราชพิธีแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะได้เห็นการซักซ้อมย่อยที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณนะครับความยิ่งใหญ่และความสวยสดงดงามเนี่ยมีให้ทุกท่านได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจในบรรดกความเป็นไทยในโบราณราชประเพณีไทยที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะฮะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อมีอีกหลากหลายเรื่องหลากหลายประเด็นที่นำมาพูดคุยกันครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตเลขที่บัญชี077
02-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: จบไปแล้วนะครับกับเชียงรายลำลึกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เรานำมาฝากกันนะครับในช่วงนี้ภาคเหนือนะครับแล้วก็พื้นที่ประเทศไทยตอนบนเจอกับเรื่องของฝนของฟ้านะครับแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยหลากหลายพื้นที่เจอหลากหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกโดยหน่วยทหารในพื้นที่นั้นๆ นะครับยังคงอยู่กับพี่น้องประชาชนแม้ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้ำป่าเนี่ยน้ำป่าโดยปกติธรรมชาติของเขาแล้วมันจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่ว่าร่องรอยที่มันทิ้งเหลือไว้ในคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของคราบโคลนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันมากัดน้ำเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่กันต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้หลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมต่างๆก็กำลังฟื้นฟูกันอยู่เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าสถานการณ์ฝนช่วงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ายังคงมีฝนตกอยู่ในหลากหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันต่างๆกันไว้ด้วยนะฮะขณะเดียวกันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าฝนจะตกเป็นประจำทุกๆวันเลยช่วงเย็นๆถึงหัวค่ำเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องประชาชนซึ่งฝนที่ตกในขณะนี้นะครับ1คือเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางต้องระวัง2คือการทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะครับเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนดูแลตัวเองไปด้วยเพราะว่าในช่วงนี้หลายคนก็ป่วยเป็นไข้หวัดกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบริเวณคลื่นลมนะครับทะเลอันดามันเนี่ยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับตั้งแต่พังงาขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแน่นอนนะครับว่าคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแน่นอนชาวเรือควรเพิ่มความเดินเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะฮะเอามาดูกันที่เรื่องราวของฝากฝั่งรัฐบาลกันบ้างคุณผู้ฟังครับในขณะนี้เขามีการผลักดันอีกหนึ่งโครงการดีๆนะฮะที่อยากจะพูดคุยนั่นก็คือเรื่องของโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับก็เพื่อเป็นการอัพสกิลติดตั้ง EV Solar Cell พร้อมทั้งเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนด้วยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับคุณผู้ฟังว่าณปัจจุบันนี้เรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับเรื่องของ EV เรื่องของ Solar Cell เนี่ยมันมามีบทบาทกับพี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของรัฐบาลเองก็ตอบโจทย์นะฮะเพื่อให้มีการพัฒนาทักษะแรงงานที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นการเสริมทักษะเสริมสกิลให้กับพี่น้องประชาชนเขาก็มีการผุดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมานะครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ณปัจจุบันนี้มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมซึ่งที่ผ่านมามีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี2560แล้วนะครับจนถึงปี2568ในโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเขาเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนแล้วก็ยกระดับทักษะแรงงานซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับนะฮะแล้วก็สำเร็จไปแล้วเนี่ยมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้ในส่วนของการรับรองคุณวุฒิในส่วนของการรับรองมาตรฐานเนี่ยนะฮะ 8,385 คนด้วยกันแล้วก็ในปีนี้2569เนี่ยเขาจะดำเนินการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยการยกระดับโครงการสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะฮะรัฐบาลได้มีการอนุมัติแผนโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศก็มุ่งมั่นนะครับในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนแล้วก็สร้างช่างชุมชนมืออาชีพอีกด้วยอย่างที่บอกไปเขามี ีใบรับรองมาตรฐานให้สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรนะครับรวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาห่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือมีเป้าก็คือขั้นต่ำเนี่ย 3,700 คนนะครับทั่วประเทศแต่อาจจะมากกว่านั้นนะคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามกันสำหรับหลักสูตรที่มีการเปิดอบรมนะครับในโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครั้งนี้เขามี3หลักสูตร1คือช่างไฟฟ้าภายในชุมชนเป็นการพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย2คือหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นะครับเสริมความรู้แล้วก็ทักษะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัย3คือหลักสูตรการติดตั้ง EV Charging Home นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ของประเทศนั่นเองท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อไปที่ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เลยนะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้าไปได้สำหรับหลักสูตรนะฮะตามโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาพูดคุยกันเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการมีระบบไฟฟ้าระบบในเรื่องของ EV หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของชาร์จิ่งโฮมนะครับที่รองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านต่างๆที่มันได้มาตรฐานเนี่ยมันสร้างความปลอดภัยให้กับเรานะครับเรื่องของไฟเรื่องของที่คนโบราณเขาเรียกเรื่องของไฟฟืนในบ้านเนี่ยหมายถึงไฟฟ้าต้องระมัดระวังคุณผู้ฟังครับถ้าสมมติว่าทำไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามันไม่เกิดความปลอดภัยเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เราแล้วก็คนในบ้านเนี่ยเกิดอันตรายได้นะครับก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยนะฮะเอาไปดูกันที่ในส่วนของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากันบ้างเนี่ยนะครับเขามีการออกหนังสือนะครับเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชานะครับตั้งแต่สนธิสัญญาฝรั่งเศสมาปราสาทเขาพระวิหารจนถึงการรบปี2025นะครับความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกจำกัดด้วยพรมแดนและสันติภาพที่ต้องยั่งยืนและก็ต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้นะครับเรื่องนี้นะครับในส่วนของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเขาได้มีการรวบรวมมุมมองประวัติศาสตร์สนธิสัญญาแผนที่กระบวนการการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกรอบกฎหมายลำดับเหตุการณ์ร่วมสมัยแล้วก็ผลกระทบด้านมนุษยธรรมรวมไปถึงกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันตินะครับแม้หนังสือเล่มนี้นะครับจะมีการจัดทำแล้วก็เรียบเรียงโดยฝ่ายไทยแต่ก็ไม่ได้มีการเรียกร้องให้ผู้อ่านยอมรับข้อมูลโดยปราศจากการพิจารณาหนังสือเนี่ยได้มีการแยกข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ออกจากข้อกล่าวหาระบุแหล่งที่มาและการใช้ถ้อยคำตามข้อมูลที่ฝ่ายไทยรายงานเมื่อยังไม่มีหลักฐานอิสระเพียงพอรองรับนะครับเจตนารมณ์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือไม่ใช่เป็นการกล่าวโทษประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นการสร้างความเกลียดชังแต่อย่างใดแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขามุ่งที่จะให้ข้อเท็จจริงที่อยู่เหนือข่าวลือให้กฎหมายอยู่เหนืออารมณ์และให้ความปลอดภัยกับศักดิ์ศรีของประชาชนอยู่เหนือความแตกต่างทางการเมืองนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็มีการออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันสำหรับหนังสือเล่มนี้เพราะว่าที่ผ่านมามันมีข่าวสารมีประเด็นที่ทางฝากฝั่งกัมพูชาได้มีการกล่าวหาเรามาโดยตลอดเนี่ยนะฮะก็มีการจะทำหนังสือนี้ขึ้นมาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงก็สามารถที่จะหาดูหาอ่านกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ไปติดตามกันที่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะฮะดูเหมือนเวลาหมดลงแล้วใช่ไหมครับพี่เอ็กโอเคนะครับในช่วงท้ายรายการก็อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังนะครับติดตามในเรื่องของข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ก่อนที่เราจะโพสต์ก่อนที่เราจะแชร์ใดๆก็ตามแต่นะครับก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นในส่วนของราชการหรือว่าออฟฟิเชียลนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ป้องกันนะครับข้อมูลข่าวสารที่มันผิดไปจากความจริงนั่นเองนะครับและนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมวันนี้ผมณัฐฐาพร้อมทีมงานต้องล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่ สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ความรักมาให้หวั่นใจด้วยความหวังดีบ้านน้อง
3: จอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz

ันมาเป็นมาเป็นไปเอาเบียร์จงเย็นมาลองข้อในพอสูงบอสันมันมาเป็นแต่อยู่มันอารมณ์หมุนหันเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวได้จักป๋องตันกระห้องหัวจ๋ามันสิได้สุสายามราตรีมืดสลัวมันสิได้หายใจคองคองขั้นในเบียร์จักป๋องคือสิหายปวดหัวความดันต่ำก็ต้องอาใส่เบียร์อย่าสหาว่าเมียติดเบียร์เด้อผัวต้องทำตามแบบว่าหมอสั่งวันละลังสองลังโอ้วันละป๋องจูหนูโชว์เบียร์ก่อนเรื่องกกเรื่องกิกเข้ามาโรแมนติกกินกันแบบครอบครัวความดันต่ำเป็นโรคประจำตัวความดันต่ำเป็นโรคประจำตัวกันเลยเอาเบียร์

ล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันจิตแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ข้ามไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสองขวดแน่กับใครเมื่อใดบ่ได้กินมันวิ่นหัวมันหน้ามือตามัวคือจังตัวฮอนสิเป็นไข่ความดันต่ำต้องใส่ใจอย่างหักหาสักล่องงักงักซอยบ่ทันตายใดจังสิล่ะคนเป็นความดันต่ำตกแรงมากคำคำมันต้องหาแนวมากกระใสพ่อบักหำมันทำแล้วเฝ้าไปพ่อบักหำมันทำแล้วเฝ้าไปควายหน้ามือตาลายมันหายใจบ่ค่อยคละละละละละละละไปไปเขาพ่อไปเอาหน้า

องมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันจิตแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ทั้งไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสง

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้อง

สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพระราชาผู้ทรงธรรมครับพระราชาผู้ทรงธรรมนำความสุขเรื่องความทุกข์ของชนทุกหนหนอพระราชาผู้ทรงธรรมนำให้พอสุขเกิดก่อชั่วชีวิตนิดนิรันดร์น้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าสาธุธรรมรุจีราชาแปลว่าผู้ปกครองชอบธรรมดีแท้ผู้ปกครองในทุกระดับชั้นจำเป็นจะต้องมีธรรมมาเป็นหลักชัยในการนำทางพระราชามหากษัตริย์ของไทยล้วนทรงเป็นบุคคลที่สำคัญที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำโดยธรรมประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีพระราชาผู้ทรงธรรมนำพาความสุขให้เกิดแก่พระสงฆ์นิกรหรือประชาชนคนไทยปลดเปลื้องความทุกข์นานาประการที่เกิดขึ้นด้วยความเสียสละพระวรกายเสียสละพระราชอัธยาศัยเสียสละความสุขเกษมสำราญส่วนพระองค์เป็นแบบอย่างเช่นนี้มาโดยตลอดสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่กับดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกยุคทุกสมัยยิ่งมาถึงในสมัยรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ทั่วโลกเป็นแบบอย่างในทางความดีของพระสงฆ์นิกรหรือปวงชนชาวไทยใครก็ตามที่มุ่งหมายตั้งใจที่จะเป็นคนดีจะทำหน้าที่ของตนให้ประสบความสำเร็จไม่ย่อท้อไม่เหนื่อยหน่ายได้เห็นพระราชจริยวัตรได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วความเหนื่อยความท้อหายไปเป็นปลิดทิ้งเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเป็นแบบอย่างนั้นเกิดจากความที่ทรงธรรมหรือชอบธรรมที่เรียกกันว่าธรรมรุจีธรรมรุจีแปลว่าชื่นชอบชื่นชมในธรรมรักดีรักความดีใครก็ตามที่รักดีรักความดีเขาคนนั้นจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดๆก็จะเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมเสมอยิ่งอยู่ในฐานะที่เป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองเป็นแสงสว่างที่ปรากฏไกลผู้ตามหรือผู้ใต้การปกครองได้เห็นแสงสว่างที่ชัดเจนเป็นแสงแห่งความดีแสงในทางธรรมก็ย่อมที่จะเกิดแรงบันดาลใจที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราคนไทยโชคดีโชคดีที่เกิดทันในยุคสมัยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีพบพระมหากษัตริย์ได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ในดวงใจของปวงชนยังมีพระองค์ท่านอยู่เสมอตราบนิรันดรพระราชาผู้ทรงธรรมสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้

ามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ทั้งจำทั้งปรับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชางศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตร้านกัญชาประมาณ30ร้านและยังพบว่าบางร้านกลับมาเปิดให้บริการหรือจำหน่ายกัญชาอีกซึ่งหากร้านใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะต้องยุติการประกอบ

0: จัดการทันทีสำหรับร้านที่ยังมีใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยมีมาตรการตั้งแต่การพักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา30วัน60วันและ90วันจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตหากยังคงกระทำผิดซ้ำจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปและอยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางในการขอให้ระงับการใช้อาคารหรือสถานที่ที่มีการกระทำความผิดซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถยุติการกระทำความผิดได้อย่างเป็นรูปธรรมยศวัตรคงประภาสแล้วกันครับ
1: พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและพันเอกสรัญนัทนวลมณีผู้บังคับการกรมการทหารพรานที่21ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21พร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมแถลงผลการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนหลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่จากฝั่งลาวเข้ามายังไทยเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าตรวจบริเวณบ้านปากห้วยม่วงหมู่ที่2ตำบลนาเขอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมกระทั่งตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เข้าออกพื้นที่จึงติดตามเพื่อขอตรวจสอบจึงพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องใส่ไก่ชนรวม60แท่งน้ำหนักประมาณ22กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า10ล้านบาทก่อนส่งขยายผลดำเนินคดีช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
2: เริ่มกันที่เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ทีมกู้ภัยยังทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆขณะที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย47คนคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหายอีกหลาย10คนต่อกันที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหรัฐทางการอิหร่านได้ออกมาตอบโต้ในทันทีว่าอำนาจในการควบคุมเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นสิทธิอธิปไตยของตนแต่เพียงผู้เดียวและย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นของ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์ 081-808-8009 081-808-8009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ไรมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะฉะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกเราก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันเพราะชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์

0: ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็มีงบประมาณให้งาน2 งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
1: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
0: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆก็ถามแต่ว่าขายกี่แสนละเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการตื่นได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
1: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
0: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
1: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
0: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
1: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียว

ทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

0: คอยห่วงใยแผ่นดินถิ่นฐาน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปาก
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: สาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพริษคาดกกต.ลงมติคดีหัวสว31สิงหาคมนี้และกรมทรัพยากรทางทะเลเอาผิดลูกจ้างร่มเตียงหาดบางแสนกวาดทิ้งขยะลงทะเลสักครู่มาติดตามค่ะ
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
10: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พริษฐ์ วัชรศิลป์ สส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคาดกกต.ลงมติคดีหัวสว31สิงหาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
11: นายพริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงคดีทุจริตการได้มาซึ่งสว.หรือคดีหัวสว.โดยคาดว่ากกต.จะลงมติคดีนี้ในวันจันทร์ที่31สิงหาคมและฝ่ายค้านจะจัดกิจกรรมในวันที่29ถึง30สิงหาคมเพื่อเป็นการทิ้งทวนก่อนที่จะมีการลงมติของกกต.ทั้งนี้นายพริษฐ์กล่าวในเวทีโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเหตุผลที่จัดที่นี้เพราะว่าตามคำให้การของพยานระบุว่าที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นศูนย์ทำโพยในการหัวสวนครพนมและสุโขทัยก่อนการเลือกระดับประเทศในวันที่24ถึง25มิถุนายน2567นอกจากนี้ตามคำให้การของพยานมีสว.และนักการเมืองบางรายในจังหวัดนครพนมปรากฏตัวที่โรงแรมดังกล่าวในช่วงเดียวกันด้วยซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายพฤทธิ์ยังเปิดเผยถึงคลิปเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งผู้สมัครสว.ที่เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคลิปเสียงและสลิปจองโรงแรมย่านรังสิตให้ผู้สมัคร8รายซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับแกนนำพรรคการเมืองหนึ่งด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยนะครับ
4: สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลฉลามขาวลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพให้บริการร่มและเตียงผ้าใบชายหาดแบงแสนใช้อุปกรณ์กวาดขยะจากพื้นที่ประกอบกิจการนำทิ้งลงสู่ทะเลจากการตรวจสอบพบว่าผู้กระทำคือลูกจ้างชาวเมียนมาของผู้ประกอบการร่มและเตียงผ้าใบล็อกที่37บริเวณชายหาดบางแสนลูกจ้างรายดังกล่าวได้นำขยะจากบริเวณพื้นที่ประกอบกิจการไปทิ้งลงสู่ทะเลพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้องที่เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี และเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยเจ้าหน้าที่จึงแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแสนสุขเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำเตือนว่าชายหาดและทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลการทิ้งขยะลงทะเลไม่เพียงกระทบต่อทัศนียภาพแต่ยังอาจส่งผลต่อระบบนิเวศในระยะยาวในยามแดดจัดแล้วมองเห็นเหมือนมีแอ่งน้ำอยู่ไกลๆแต่พอเข้าใกล้กลับหายไปเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
12: รู้ทันภัยพิบัติ
13: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับมิลาจค่ะเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะมิลาจหรือว่าภาพลวงตาที่เกิดจากการหักเหของแสงซึ่งเวลาที่เราขับรถไปบนถนนเรามักจะเห็นภาพลวงตาในลักษณะของแอ่งน้ำอยู่ไกลๆพอขับเข้าไปใกล้กลับไม่มีอะไรเลยค่ะสาเหตุหลักก็คืออากาศแต่ละชั้นมีอุณหภูมิไม่เท่ากันค่ะโดยเฉพาะในวันที่แดดร้อนจัดพื้นถนนได้รับความร้อนจากแดดมากอากาศที่อยู่ติดผิวจึงร้อนและมีความหนาแน่นต่ำกว่าอากาศด้านบนแสงเดินผ่านอากาศมีความหนาแน่นต่างกันจึงหักเหและโค้งตัวสมองของเราตีความแสงที่เดินเข้าหาตาเสมือนกับแสงสะท้อนจากพื้นเราก็เลยเห็นเป็นภาพคล้ายน้ำขังหรือว่าเงาสะท้อนบนถนนทั้งที่จริงแล้วไม่มีน้ำเลยค่ะปรากฏการณ์นี้เรียกว่า inferior mirage ค่ะซึ่งก็อาจจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนที่ร้อนๆที่ดูเหมือนมีแอ่งน้ำขังซึ่งมักพบมากในถนนทะเลทรายหรือว่าพื้นทรายค่ะ
14: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที่
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: โอ้ยโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
17: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
19: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
20: ร้านกำนันมานะ
21: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
20: ร้านกำนันมานะ
21: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
20: ร้านกำนันมานะ
21: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกัน2หลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เลิกชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกหนึ่งช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของ

0: เราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลชวนอ่านความจริงไร้พรมแดนเปิดข้อมูลชายแดนไทยกัมพูชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: โฆษกรัฐบาลชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเปิดข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนหวังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องท่ามกลางการแพร่กระจายของข้อมูลคลาดเคลื่อนและเฟกนิวส์คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างรอบด้านจากหลักฐานและแหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนในวงกว้างพร้อมส่งเสริมการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีโดยล่าสุดศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือความจริงไร้พรมแดนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อยอดจากสมุดปกขาวที่มีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศโดยหนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์แต่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลจากหนังสือความจริงไร้พรมแดนเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8จัดชุดทหารช่างตัดผมลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลยให้บริการตัดผมฟรีถึงที่ในโครงการ Army Barber Delivery ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: ที่วัดชมพรวนารามบ้านน้ำพรจังหวัดเลยภาพความอบอุ่นเกิดขึ้นเมื่อกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้จัดชุดปฏิบัติการจากโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วลงพื้นที่ให้บริการตัดผมฟรีแก่ผู้สูงอายุและชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยลาวภายใต้กิจกรรม Army Barber Delivery กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี2019โดยพี่ทหารได้นำอุปกรณ์ตัดผมครบมือเข้าบริการถึงในวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการตัดผมให้แก่ครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มุ่งเน้นการดูแลสวัสดิการประชาชนบริเวณโดยรอบหน่วยทหารการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากช่วยให้ชาวบ้านมีสุขอนามัยที่ดีและประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีที่ทหารได้เข้าถึงและพูดคุยรับฟังสารทุกข์สุขดิบของประชาชนสร้างรอยยิ้มความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนตามคติที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อช่วงเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
9: สอสอสอขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลิมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
1: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: กากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสวนดุสิตโพเผยคนไทยกังวลปัญหาการฟอกเงินมองการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษยังไม่จริงจังสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ส่วนดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินและยังไม่เชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับภัยการเงินและการฟอกเงิน 1,151 ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 51% ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงิน 48% เคยมีประสบการณ์โดยลักษณะที่พบมากที่สุดคือโฆษณาเงินกู้นอกระบบหรือการชกชวนลงทุนที่น่าสนใจขณะที่ 57% พบว่าเบาะแสที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรที่จะแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง42%ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 59% เห็นว่าปัญหาการฟอกเงินวันนี้น่ากังวลมากที่สุดสาเหตุสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษที่ไม่จริงจังรองลงมาเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะจัดการกับผู้ที่เป็นตัวการใหญ่ลงโทษอย่างหนักกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกอย่างไรก็ตามผลโพลสะท้อนว่าปัญหาทางการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวเกือบครึ่งมีประสบการณ์โดยมองว่าปัญหาการฟอกเงินน่ากังวลและยังไม่เชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐฉะนั้นภาครัฐจึงจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการตรวจสอบความผิดปกติและสร้างความรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: ติดตามประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: หงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษขยับเข้าใกล้การได้กลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมถือหุ้นหลังสื่อชั้นนำของอังกฤษรายงานว่ากลุ่มทุนที่นำโดยอามิดบาเทียและเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนรวมถึงเอ็ดวาร์โดซาเฟรินผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนและกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาทั้งนี้กลุ่มทุนดังกล่าวเตรียมเข้าซื้อหุ้นของลิเวอร์พูลในสัดส่วน1ใน3ของสโมสรหรือมากกว่า 30% ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าของหงแดงถูกประเมินไว้ที่ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทส่วนทัพนักกีฬาตบลูกยางสาวทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหลังสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศชิลีด้วยการตบเอาชนะทีมชาติโปแลนด์3-1เซตก่อนจะพ่ายกับทีมสาวไชนีสไทเปแบบบุดบิด2-3เซตสกอร์25-15 24-26 27-29 25-22และ7-15คะแนนพร้อมกับหยุดเส้นทางการสานฝันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายขณะที่ข่าวเศร้าของวงการกอล์ฟหญิงนานาชาติเมื่อเจสสิก้าบังนักกอล์ฟอาชีพดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรเลียได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันจากภาวะเลือดออกในสมองหลังอยู่พักในประเทศไทยเพื่อร่วมกันแข่งขันศึกกอล์ฟรายการ KLPGA ทัวร์รอบคัดเลือกนานาชาติโดยแพทย์ระบุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากภาวะเลือดออกในสมองรวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ตามมาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
11: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกค่ะเนื่องจากการฝึกซ้อมขบวนพายุหายาตราทางชลมารคนะคะประจำเดือนสิงหาคม2569ที่จะเกิดขึ้นในวันที่17 20และ27สิงหาคมนี้ค่ะทางด้านของกรมเจ้าท่าก็ได้มีการประกาศควบคุมการเดินเรือชั่วคราวนะคะพื้นที่ควบคุมนะคะพื้นที่แรกนั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่บริเวณสะพานกรุงธนหรือว่าสังฮีสะพานพระปกเกล้าเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เรือทุกชนิดเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จค่ะพื้นที่ที่2นั่นก็คือคลองบางกอดน้อยนะคะตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยจนถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านค่ะจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จนะคะในเรื่องของการให้บริการเรือโดยสารในส่วนของเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะจะให้บริการเหนือถึงท่าเรือพยัพและใต้ถึงท่าเรือราชวงศ์นะคะเรือไฟฟ้าและเรือข้ามฟากบางท่าให้บริการถึงเวลา 12:30 นาทีเรือข้ามฟากท่าเตียนค่ะให้บริการถึงเวลา 15:00 นก็ขอความร่วมมือนะคะผู้ประกอบการเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมนั่นเองค่ะหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับนะคะตั้งแต่500บาทจนถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนเพราะฉะนั้นค่ะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะทุกท่านวางแผนการเดินทางทางน้ำล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมในช่วงเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับ10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยนะคะที่งานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นนะคะโดยพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนค่ะที่ได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสำหรับ10ชุมชนต้นแบบค่ะที่ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นะคะได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีจตุวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์อู่ใหม่ไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะทั้ง10ชุมชนในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและพร้อมเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนที่อุดมสมบูรณ์และส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ควรที่จะอนุรักษ์กันไว้นะคะสำหรับผ้าไทยนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ ในประเทศไทยของเรากันบ้างนะคะเกี่ยวกับกำลังพลนั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีสำหรับกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6ค่ะซึ่งเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6เนี่ยจำนวน202นายรวมกำลังพลหญิงจำนวน27นายเข้าพิธีประดับเหรียญ นะคะที่เมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเป็นมืออาชีพภายใต้ภารกิจรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานนั่นเองค่ะสำหรับกำลังพลกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6นะคะก็ได้เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยได้มีการวางกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่เมืองจูบานะคะจำนวน202นายและเมืองรุมเบกจำนวน57นายทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิศวกรรมและการคุ้มครองกำลังนะคะผลงานสำคัญนั่นก็คือการปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางส่งกำลังบำรุงหลักนะคะการสนับสนุนโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติจูบารวมไปถึงการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติและนอกเหนือจากภารกิจด้านวิศวกรรมค่ะกำลังพลไทยของเรานะคะได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทหารกับพลเรือนเพื่อสนับสนุนประชาชนและชุมชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสถานศึกษาการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะสำหรับการเข้าพิธีประดับเหรียญสหประชาชาติในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกำลังพลไทยนะคะแล้วก็เป็นการเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาสันติภาพที่นำความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพมาสนับสนุนภารกิจครั้งนี้เพื่อร่วมวางรากฐานแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวเซาท์ซูดานนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ความคืบหน้านะคะการซักซ้อมการจัดริ้วขบวนงานพระราชพิธีสมเด็จพระพันปีหลวงกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยแม่ทัพภาคที่1ค่ะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนนะคะได้มีการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ3จุดด้วยกันนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยทางด้านของแม่ทัพภาคที่1ท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงนะคะที่กรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีรับฟังการบรรยายสรุปชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลฐานราบที่11ค่ะจากนั้นเดินทางไปที่สนามเครื่องบินเล็กนะคะของกองทัพอากาศที่ทุ่งสีกันเขตดอนเมืองเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการพลการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสัมภวุฒิทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์นั่นเองนะคะและยังได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญที่กรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ค่ะทั้งนี้นะคะแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติและได้มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะและก่อนที่เราจะพักช่วงแรกกันนะคะก็อยากจะเกี่ยวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้มีการขานรับนโยบายนะคะในเรื่องของการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งค่ะมีใน4แนวทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือ ประสานผู้ว่านะคะตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัย24ชั่วโมงเตรียมเครื่องจักรกลคนให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ร่วมมือกับอาสาสมัครอปพล.มูลนิธิช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะคะแนวทางที่3หากทรัพยากรไม่เพียงพอให้ศูนย์ปพ.สนับสนุนทันทีพร้อมกับผนึกกำลังทหารใช้เครื่องจักรกลปพ.ช่วยประชาชนค่ะแนวทางที่4นั่นก็คือการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกประสานผู้ว่าใช้เงินทดลองป้องกันยับยั้งภัยพิบัติโดยไม่ต้องรอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็แนวทางสุดท้ายแนวทางที่5นั่นคือการสนับสนุนอพยพประชาชนทั้งเครื่องจักรกลการดำรงชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะที่เรามาพูดคุยกันในช่วงแรกสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะจากกรณีที่มีการแชร์กันว่ากองทัพไทยเนี่ยใช้ระเบิดลูกปลายโจมตีชาวกัมพูชาซึ่งล่าสุดก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมซึ่งยืนยันโดยกองทัพบกกระทรวงกลาโหมกองทัพไทยไม่เคยใช้ระเบิดลูกปลายที่มีการกระจายของลูกระเบิดย่อยกับกัมพูชาแต่อย่างใดค่ะแล้วก็กระสุนปืนใหญ่ที่ใช้อยู่ก็ไม่มีลูกปลายกองทัพไทยปฏิบัติการในลักษณะระบุเป้าหมายด้วยความแม่นยำโดยเฉพาะโดยมุ่งเฉพาะเป้าหมายทางทหารเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติการในพื้นที่พลเรือนโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่แพร่ในโซเชียลจึงเป็นข่าวปลอมที่มุ่งสร้างความเกลียดชังแล้วก็บิดเบือนความจริงด้านความมั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นก็เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์กันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของรัฐบาลค่ะที่จะมีการแจกเงินเที่ยวฟรี 3,000 ลงทะเบียนไทยเที่ยวไทย plus นะคะมาก่อนได้ก่อนก็เรียกได้ว่าเตรียมมือถือให้พร้อมเลยค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเคาะแล้วนะคะโครงการใหญ่แห่งปีไทยเที่ยวไทย plus นะคะก็อัดฉีดงบ 1,750 ล้านบาทนะคะลงทะเบียนไทยเที่ยวไทย plus ประจำปี 2,569 ซึ่งทางรัฐเนี่ยจะมีการจ่ายค่าที่พักแจกเงินเที่ยวฟรี 3,000 บาทเที่ยวได้77จังหวัดทั่วไทยเปิดให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์เป๋าตังค่ะเริ่ม1ตุลาคมจำกัดเพียง 500,000 สิทธิ์เท่านั้นนะคะซึ่งเบื้องหลังของการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของวงการท่องเที่ยวไทยก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะครั้งที่2ประจำปี2569นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าความน่าสนใจของโครงการนี้นะคะแตกต่างจากโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในอดีตนั่นก็คือจะมีการปรับโครงสร้างเงื่อนไขให้เข้าถึงง่ายกระจายรายได้อย่างแท้จริงผ่าน3หัวใจหลักนั่นก็คือยืนยันใช้ระบบโคเพย์เมนต์นั่นก็คือรัฐร่วมจ่ายเป็นยังไงก็คือรัฐช่วยออกครึ่งหนึ่งประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นโมเดลที่เคยประสบความสำเร็จสูงสุดในการดึงคนให้ออกไปใช้จ่ายค่ะนะคะแล้วก็หัวใจหลักข้อที่สองเป็นอัตราเดียวเท่ากันทั้งหมด77จังหวัดปลดล็อกความซับซ้อนไม่มีการแบ่งเกณฑ์เมืองหลักหรือว่าเมืองรองให้สับสนอีกต่อไปทุกจังหวัดใช้สัดส่วนสนับสนุนเดียวกันทั้งหมดเพื่อความเท่าเทียมและบริหารจัดการได้รวดเร็วนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนั่นก็คือมุ่งเป้าช่วยคนตัวเล็กออกแบบมาตรการเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนร้านโอท็อปและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อให้เงินเนี่ยสะพัดลงลึกถึงเศรษฐกิจฐานรากอย่างจริงจังก็มาเช็คเงื่อนไขกันนะคะว่าใครบ้างที่จะมีสิทธิ์นะคะได้ไทยเที่ยวไทย plus 2,569 นั่นเองค่ะก็จะมีสำหรับประชาชนที่เตรียมรอรับสิทธิ์โครงการนี้ก็จะจัดเต็มนะคะสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทุกมิติการเดินทางมีรายละเอียดเบื้องต้นนั่นก็คือโควต้าสิทธิจำกัดเพียง 500,000 สิทธิ์เท่านั้น1คนได้รับสูงสุด5สิทธิ์ค่ะส่วนลดที่พักรัฐสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์คูปองท่องเที่ยวสนับสนุนคูปองดิจิทัลกินเที่ยวสูงสุดไม่เกิน500บาทต่อสิทธิ์นะคะพื้นที่ก็ครอบคลุมใช้ได้77จังหวัดทั่วประเทศนะคะหมวดหมู่ที่ใช้ได้ครอบคลุมทั้งโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวร้านสินค้าโอท็อปสปานวดเพื่อสุขภาพแพ็กเกจทัวร์วันเดย์ทริปรถเช่ารถสาธารณะและเรือเช่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ข้อแนะนำสำหรับนักเดินทางนะคะนั่นก็คืออัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ผูกบัญชี G-Wallet ให้เรียบร้อยก่อนวันเปิดลงทะเบียนช่องทางดาวน์โหลดหลักแอปเป๋าตังค่ะต้องมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดูแลระบบนะคะระบบ Android ดาวน์โหลดเป๋าตังผ่าน Google Play Store นะคะแล้วก็คลิกรองรับปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไประบบ iOS ค่ะดาวน์โหลดเป๋าตัง App Store คลิกรองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไปนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเรามาเตรียมตัวนะคะเตรียมแอปพลิเคชันในมือถือของเราให้พร้อมสำหรับโครงการนี้กันดีกว่าค่ะในช่วงนี้ช่วงของที่มีในเรื่องของสภาพอากาศที่ฝนตกนะคะก็อยากจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่โรคโควิด -19 ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะที่ประชาชนทุกคนควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลรวมไปถึงสถานที่สาธารณะต่างๆนะคะเนื่องจากการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือว่าจำนวนมากเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนและไกลตัวเรานะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันช่วยกันป้องกัน
ได้หากมีอาการป่วยก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะไม่ใช่แบบเราป่วยอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วออกไปใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยเราก็จะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองค่ะพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัสรวมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการที่เพิ่มขึ้นผิดปกติก็ควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขและประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมนั่นเองค่ะโดยส่วนตัวของดิฉันเองนะคะก็มีการพกสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้สำหรับฉีดมือตลอดนะคะเพราะว่าเราจะต้องที่บ้านมีเด็กเล็กกันเนาะก็ต้องมีการรักษาภูมิสร้างภูมิคุ้มกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมนะคะโดยจะมีการจัดรถรับส่งฟรีระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดให้บริการทุกวันพุธถึงอาทิตย์ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะการท่องเที่ยวครั้งนี้ก็ภายใต้แนวคิดเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้เยี่ยมชมอาคารเรียนรู้เรื่องโขนและเรียนรู้คุณค่าของโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนะคะที่มีการผสมผสานศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงก่อนเดินทางด้วยรถรางไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อชมผลงานประณีตศิลป์อันทรงคุณค่ารวมไปถึงการเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกภายในพื้นที่ค่ะในส่วนของการบริการรถรับส่งก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะรับส่งระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะโดยเที่ยวไปรถจะออกจากบริเวณถนนพระรานเนี่ยตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 11:00 น.และจะเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดประมาณ 12:30 น.ค่ะสำหรับเที่ยวกลับนะคะรถออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเวลา 15:30 น.เดินทางถึงจุดส่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อาคาร4ประมาณเวลาสัก 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะสำหรับท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะสนใจสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางที่โครงการกำหนดโดยรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่นั่งของรถในแต่ละรอบละไม่เกิน50ที่นั่งนั่นเองค่ะก็

ทยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินบูรณาการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรค่ะในระยะยาวนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อที่จะวางระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมกับติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมไปถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์ค่ะแต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะก็ถือว่าเป็นความที่รัฐบาลนะคะใส่ใจในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์4,400,000 รายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพร
3: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆ
6: วาย

0: ร้องเซฟ
1: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
5: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม69พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม69ซึ่งอยู่ที่ 2,100,000 คนหรือร้อยละ69ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,400,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 4,100,000 คนเมื่อวันที่2สิงหาคม69ทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ5,200,000 คนเหลือประมาณ 4,900,000 คนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569สำหรับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
6: ระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้ประเทศไทย19สิงหาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ประชาชนเริ่มต้นลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบระบบเข้าโครงการไทย AI Passport เป็นวันแรกจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ28สิงหาคมและเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานได้จริง31สิงหาคมนี้ยังต้องติดตามมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเตรียมพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน17สิงหาคมนี้สภากทมจะนัดประชุมสมัยพิเศษเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณางบประมาณในวันศุกร์ที่21สิงหาคมเตรียมทดลองเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฟรีมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินปากช่องเริ่มวันศุกร์ที่21สิงหาคมเวลา 12:00 น.ไปจนถึงวันอาทิตย์ในเวลา 24:00 น.โดยจะทดลองใช้ทุกสัปดาห์ตลอดปี2569และสัปดาห์หน้านี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
13: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
14: Beautiful Music
13: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าผู้ใหญ่จะมาเอาแล้วจะไปไหนแล้วนั่นน่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลบเจ๊กุหลาบ
0: งั้นกลับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายนะเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจุกเนี่ยไม่เอาอะ
2: เจ๊กุหลาบก็หมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้หรอเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาให้โรงเรียนอีกหรออ
1: ่ะพอเอาอีกแล้วคิดแบบนี้อีกแล้วโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้นักเรียนอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาจะมาคิดปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาไม่ได้จะผลักสายให้โรงเรียนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เด็กที่มันเคยติดยาแต่วันนี้มันเลิกแล้วจะไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอ
0: แหมผู้ใหญ่ของขึ้นเชียร์ฉันก็แค่ถามดูอ่ะ
1: ก็นี่ไงฉันก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วไงเดี๋ยวจะไปคิดปิดกั้นเด็กมันคนเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่คิดใจแคบกันหรอกเด็กมันกลับตัวเลิกยาได้แล้วจะเหยียบย่ำซ้ำเติมไม่ให้ชีวิตมันได้งูหัวขึ้นมาเลยหรือไง
2: แล้วถ้ามีโรงเรียนบางแห่งอ่ะคิดอย่างเงี้ยผู้ใหญ่อ้างโน่นอ้างนี่สุดท้ายก็คือไม่รับเด็กกลุ่มนี้กลับไปเรียนอ่ะวัยรุ่นแสงอ่ะ
1: แล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กได้ยังไงถ้าบุคลากรทางการศึกษาคิดกันแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดอยู่ว่าต้องให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดเขาก็เป็นคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาเหมือนลูกหลานเราคนอื่นๆเหมือนกัน
0: แล้วเพื่อนๆจะล้อไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องทำความเข้าใจไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปกปิดประวัติได้ก็ดีเด็กมันจะได้ไม่ถูกกีดกันผลักไสให้ชีวิตมันมุ่งไปสู่ด้านมืดหรือถ้าเพื่อนเกิดรู้ขึ้นมาก็ขอให้ชีวิตไอ้ขวัญมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่าให้เด็กคนอื่นๆต้องหลงไปอยู่ในวังวนยาเสพติดแล้วต้องกลายมาเป็นปมในชีวิตเลย
2: ใช่แต่ฉันว่าเอาชีวิตเด็กคนนึงมาเป็นบทเรียนน่ะก็ต้องคุยกับเจ้าตัวก่อนว่าเขายินยอมหรือเปล่าว่าแต่นี่ผู้ใหญ่ไม่รีบแล้วหรออ
1: ่ะเฮ้ยท้ายจริงสายแล้วไอ้นงแค่มึงลดไปของข้าทีเถอะ
3: เรื่องสร้างท้ายตลาดสถานศึกษาคือบ้านที่2ของเด็กและเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครูอาจารย์คือพ่อแม่คนที่2ของเยาวชนดังนั้นความรักความเมตตาความช่วยเหลือจากบุคคลในสถานศึกษาทุกระดับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขเยาวชนผู้หลงผิดไปเสพหรือติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ขายเหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมาไม้เสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขาดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติพบต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงก้งตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้6อย่างนะคะคือ1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3เป็นบ่อเกิดของโรค4ทำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ข่าววิทยุกองทัพบก
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าลดค่าครองชีพปฏิรูประบบตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการ1มกราคม2570สักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายพิพัฒน์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลลดภาระค่าครองชีพเร่งเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเดินหน้าค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้า

0: าแรกเข้าไม่เกิน17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมพร้อมเร่งกฎหมายระบบบริหารจัดการรายได้และการหารือกับผู้ให้บริการตั้งเป้าให้บริการภายใน1มกราคม2570คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมหรือคนต.ครั้งที่2ทับ2569โดยคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามพรบการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ. 2568ตั้งเป้าให้บริการได้ภายในวันที่1มกราคม2570นายพิพัฒน์กล่าวว่าแนวทางสำคัญของมาตรการคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กทม.และปริมณฑลกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายทั้งนี้ในส่วนของการเตรียมกลไกบริหารจัดการรายได้กลางที่ประชุมมอบหมายให้สนขเร่งดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH พร้อมหารือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมให้เป็นไปตามมติครม.และให้เป็นไปตามพรบ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบบริหารจัดการรายได้มีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้และรองรับการเชื่อมโยงธุรกรรมจากระบบขนส่งหลายสายทางอย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำเสนอคนต.พิจารณาตามขั้นตอนนอกจากนี้เห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองตามพรบ.บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมรวม10ฉบับเพื่อดำเนินการวางหลักเกณฑ์มาตรฐานและกลไกกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมให้มีความชัดเจนและเป็นระบบธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียและเกิด after shock ตามมาอีกกว่า340ระลอกเมื่อวานนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงขณะนี้อยู่ที่51คนแล้วคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกนับร้อยคนในจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกในจำนวนนี้37คนอาการสาหัสและ77คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้านทีมกู้ภัยยังคงทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังต่างๆแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวยังทำให้อาคารบ้านเรือนกว่า 1,300 หลังพังเสียหายขณะเดียวกันประชาชนราว 5,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยด้านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียกล่าวว่าทางการได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจมากกว่า 3,500 นายลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว
2: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวด รวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมแล้วนะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
10: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
9: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
9: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
10: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
9: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
10: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหล

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทมลรัฐขันทวินหูค่ะตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินดูแลระบบได้ยกแก๊งสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายเว็บพนันมันนี่เกม888จับกลุ่มแอดมินยกแก๊งก่อนขยายผลตามจับเจ้าของเว็บขณะกำลังทำธุรกรรมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
6: กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มันนี่เกม888หลังแฝงตัวล่อเล่นและขยายผลจนพบเส้นทางบัญชีม้าและตัวแอดมินเปิดเว็บพนันมานานกว่า1ปีมีสมาชิกกว่า 5,000 คนเงินหมุนเวียนกว่า12ล้านบาทต่อปีก่อนศาลอนุมัติหมายจับและหมายค้นกระทั่งวันที่8สิงหาคมสามารถจับแอดมินได้2รายในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงรายโดยทั้งคู่รับสารภาพและให้ข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงผู้ดูแลเครือข่ายต่อมาวันที่14สิงหาคมตำรวจเข้าค้น2จุดในกรุงเทพมหานครและปทุมธานีจุดแรกจับแอดมินวัย31ปีได้คาเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตอบชัดลูกค้าพร้อมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า5รายการส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักของเจ้าของเว็บพนันเจ้าตัวไหวตัวทันหลบหนีไปก่อนตำรวจเข้าตรวจค้นพบเพียงภรรยาและลูกเจ้าหน้าที่จึงยึดอุปกรณ์และอายัดทรัพย์สินบางส่วนก่อนเร่งติดตามตัวล่าสุดตำรวจสืบทราบว่านายสิงห์ลินทรัพย์อายุ41ปีเจ้าของเว็บพนันกำลังทำธุรกรรมอยู่ในห้างย่านถนนกำแพงเพชร

0: จึงเข้าจับกุมได้ในที่สุดรวบผู้ต้องหาทั้งหมด4รายดำเนินคดีในความผิดชักชวนให้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากขณะนี้ตำรวจเร่งขยายผลผู้ร่วมขบวนการพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดต่อไปพงษ์ละทีประพฤติดีรายงาน
1: สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาชายสัญชาติอิสราเอลอายุ45ปีตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุยจำนวน19หมายจับในความผิดฐานร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในบัญชี1โดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวยินยอมให้มีผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ต่างด้าวช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยต่างด้าวนั้นไม่ได้รับอนุญาตพร้อมส่งดำเนินคดีต่อไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
2: หวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะทมนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าว
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ081 808 8009
3: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
7: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไรยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอาแปะ
2: ก็นี่ยังไงล่ะผู้ใหญ่อาเจ๊กุลหลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานก็มีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำหรออายุปูนนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังโอ้ไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะโอ้ไปเลยเดี๋ยวโอ้ช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้ง2คนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอา2ลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สองแสนถ้าพูดจังซี่น่ะร้อยเดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: ว่าหยังก็ร้อยๆนั่น
0: น่ะเฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จังไหลซื้อดอกแม่
1: เฮ้ยแล้วไป
0: ครับครับครับครับ
1: ไปเอามาเปียกมาซะดิ
0: ครับผม
2: 94.5 MHz
3: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
4: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
3: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
4: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
5: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
6: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
7: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
8: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
6: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
10: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
9: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
10: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสอสอสอขอสนับสนุน
12: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
13: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหุค่ะโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบและผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบขณะที่ภาครัฐมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ทราบว่าต้องแจ้งเรื่องใดที่ใดหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปสำหรับแจ้งรัฐไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกมัยบ้านแพ้วตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายปิยพงศ์ศรีวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าหลังจากมีการเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามนโยบายควิกวินของกระทรวงคมนาคมปัจจุบันงานก่อสร้างโยธามีความคืบหน้าในภาพรวมถึง98%และมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดทุกวัน24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งจะสามารถใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ต่อเนื่องตลอดสายจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้เข้าสู่ทางยกระดับ

0: มอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับที่บ้านแพ้วรวม25กิโลเมตรต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2มุ่งสู่จังหวัดสมุทรสงครามไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อเชื่อมต่อลงพื้นที่ภาคใต้โดยจะเปิดให้ใช้เส้นทางขึ้นลง4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีเป้าหมายที่จะเปิดเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ทั้งนี้เนื่องจากงานก่อสร้างโยธาและติดตั้งระบบยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์การเปิดทดลองให้บริการจึงจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กม.ต่อชั่วโมงและจำกัดความเร็วไม่เกิน65กม.ต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถสำล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตที่ใช้ทางทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคมรางวัลเลขหน้า3ตัว731และ429รางวัลเลขท้าย3ตัว937และ094รางวัลเลขท้าย2ตัว53และรางวัลที่1 004615
2: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถาน
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808009 081808009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนเข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง

0: FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: วิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: คิดถึงยัง
4: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
9: ้คิดถึงยัง
4: บอกก็ได้คิดถึง
9: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
9: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
10: ฮะ
9: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: ทำที่เพื่อรถ300
8: เดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังฝนตกหนักพื้นที่บนดอยส่งผลเกิดน้ำป่าไหลหลากย้ำนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณน้ำตกและลำน้ำในช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบร้านจำหน่ายกัญชายกระดับการบังคับใช้กฎหมายและติดตามตรวจสอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องหลังพบสถานประกอบการในย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่ยังลักลอบเปิดให้บริการและจำหน่ายกัญชาฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมย้ำผู้ประกอบการทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดพิพัฒน์ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลลดภาระค่าครองชีพเร่งเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเดินหน้าค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมพร้อมเร่งกฎหมายระบบบริหารจัดการรายได้และการหารือกับผู้ให้บริการตั้งเป้าให้บริการภายใน1มกราคม2570โฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งรัดกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมนี้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวระทึกต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ข้างวัดพระศรีสรรเพชรโค่นล้มทับนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ็บ4รายเร่งนำส่งโรงพยาบาลพท.เตรียมลงพื้นที่เรือนจำขอนแก่นหลังการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ขุดปรับพื้นที่ด้วยรถแบ็คโฮพบถุงพลาสติกทึบแสงต้องสงสัยถูกฝังใต้ดิน30ถุงมีลักษณะคล้ายยาบ้ารอพิสูจน์หลักฐานภาค4ตรวจยืนยันพร้อมเร่งหาที่มาและผู้เกี่ยวข้องกรมสุขภาพจิตเตือนข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเล่นห่วงพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนย้ำ2ไม่1ร่วมไม่ส่งต่อไม่เรียนแบบและร่วมแจ้งเบาะแสรองผู้ว่าปราจีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมแฝงมาเป็นดินถมให้ฟรีในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีผลตรวจเป็นของเสียอันตรายเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินเข้าให้ปากคำกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภาคเหนืออีสานรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 18-21 สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเดินหน้าภารกิจกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ล่าสุดเสียชีวิตพุ่งเป็น51คนแล้วบาดเจ็บอีกนับร้อยคนในวันเดียวกันยังมีรายงานเกิดเหตุ

0: ดินไหวขนาด 6.9 ตามมายังไม่มีรายงานความสูญเสียและปิดท้ายผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว731และ429รางวัลเลขท้าย3ตัว937และ094รางวัลเลขท้าย2ตัว53และรางวัลที่1 004615
1: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: Beautiful music, beautiful songs for you
4: suchardradio.comSUCHARTRADIO เสนอรายการ
5: Beautiful Music
6: สนับสนุนโดย

0: เสียงของเดมเชลลี่แบสซี่หรือท่านผู้หญิงเชลลี่แบสซี่มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราอยู่กับบุคคลพิเศษ Sunday Special เดมเชลลี่แบสซี่เอพิโซดที่40ด้วยเพลง Something งานประพันธ์ของจอร์จแฮร์ริสันนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงผู้ผลิตภาพยนตร์มือกีตาร์และคีย์บอร์ดของวง The Beatlesผู้ที่แต่งเพลงให้กับวง The Beatles ไว้โด่งดังเยอะแยะหลายเพลงเหมือนกันนะครับอย่าง Here Comes the Sun, Taxman, Within You, Without You และ While My Guitar Gently Weeps เป็นต้นเพลงนี้ The Beatles บันทึกเสียงเอาไว้ก่อนเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2512ตุลาคม1969เป็นเพลงฮิตโด่งดังแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกใจบรรดาศิลปินเบอร์ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Elvis Presley, Ray Charles, Booker T and the MGs, James Brown, Smokey Robinson และ Johnny Rodriguez. Frank Sinatra เองท่านก็โปรดเพลงนี้มากนะครับจะใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตของท่านเสมอๆแล้วก็เรียกเพลงนี้ Something ว่าเป็น The Greatest Love Song of the Past 50 Years เป็นเพลงรักที่สุดยอดที่สุดในรอบ50ปีท่านผู้หญิงเชลลี่แบสซี่บันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มชุด The Shelly Bassey Collection ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา Beautiful Music น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเราจึงขออัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมาอ่านกันในรายการนะครับตอนเดิมตอนที่แล้วอ่านพระราชหัตถเลขาพิเศษส่งไปถวายกรมหม่อมวชิรยานวโรรสซึ่งเป็นพระเจ้าน้องยาเธอแต่ว่าพระองค์ทรงผนวชซึ่งต่อมาก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับตรงเล่าถึงเหตุการณ์ที่วัดพระทันตธาตุโบราณสถานบ้านเมืองต่างๆที่ศรีลังการวมทั้งหนังสือที่จะส่งมาถวายกรมหม่อมวชิรยานวโรรสด้วยครับวันนี้เราไปต่อกันนะครับอันหนึ่งแผนที่มัชชิมประเทศครั้งพุทธกาลซึ่งสอบลงกันกับเมืองปัจจุบันนี้อันเป็นเครื่องจะช่วยให้แผนที่สำหรับพุทธประวัติแน่นอนนั้นหม่อมฉันได้ไว้แผ่นหนึ่งแล้วเชื่อว่าคงจะเป็นที่พอพระทัยเป็นอันมากได้จากผู้หนึ่งได้ไปเซอร์เวย์พบเมืองกบิลพัทในเร็วๆนี้นั่นเองหม่อมฉันมีแต่ความเสียดายที่ไม่มีเวลาได้สนทนาไต่ถามอะไรเลยเพราะเวลาน้อยนักและจะส่งมาถวายก็ไปเถิดเป็นห่วงขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าบางทีจะกลับทางอินเดียแผนที่นั้นจะมีประโยชน์มากพระสงฆ์ที่นี่อาการกิริยาไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจริงดังหนังสือที่ได้ทรงรับฉบับหนึ่งมีเรื่องที่ว่ามีลูกมีเมียนั้นได้สอบถามตามทางลับๆมีผู้ยืนยันมากกว่าพวกที่อยู่ในเมืองแกนดี้ไม่ได้ประพฤติดังนั้นเลยเป็นแต่แต่งตัวแลโลภจำหน่ายไปว่าบางทีบ้านนอกจะเป็นได้บ้างแต่ตามความสังเกตเห็นว่าใครจะประพฤติดีจริงอยากจะเอาอย่างเรามากบ้างน้อยบ้างส่วนที่มากนั้นอยู่ข้างพวกชาวทะเลหม่อมฉันออกคิดเห็นว่าถ้าเราจะออกแบบอย่างอันใดให้เธอทราบเธอคงจะเต็มใจประพฤติตามโดยมากเว้นไว้แต่การซึ่งจะให้เป็นสามัคคีกันแลกันนั้นอยู่ข้างจะเป็นความลำบากมาก
1: หม่อมฉันได้ส่งคำ address บรรดาที่เขียนเป็นภาษาบาลีและคำที่ตอบกับทั้งหนังสือบางฉบับซึ่งได้รับจากพระและคฤหัสถ์ว่าด้วยของให้ช่วยต่างๆถวายมาด้วยเพื่อจะได้ทรงวินิจฉัยเพราะหม่อมฉันได้ตอบเขาไว้ว่าข้อความประสงค์ของเขาทั้งหลายนั้นจะได้ส่งไปยังพระสังฆราชและมหาเถระหนังสือทั้งหลายเหล่านี้จะทรงเห็นควรลงพิมพ์ฉบับใดหรือทั้งสิ้นก็แล้วแต่จะโปรดไม่เป็นที่ขัดขวางอันใดหม่อมฉันมาครั้งนี้มีความสุขสบายดีทั่วกันแต่เวลาที่ขึ้นเกาะลังกานั้นอยู่ข้างเหน็ดเหนื่อยเป็นอันมากควรมิควรแล้วแต่จะโปรดพระปรมาภิไธยจุฬาลงกรณ์ปร.
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าถึงแม้พระองค์จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ก็ส่งพระราชสารที่แสดงไปด้วยความเคารพนอบน้อมต่อพระสงฆ์ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นน้องของพระองค์ท่านเองในหลวงรัชกาลที่5ก็ยังส่งแสดงถึงความอ่อนน้อมต่อผู้ทรงศีลพักพระราชาเทขาเอาไว้ไปต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงที่เป็นเสียงของท่านผู้หญิงเชลีแบสซี่ที่จะพาคุณผู้ฟังไปฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ Something Wonderful เป็นงานเพลงของริชาร์ดโรเจอร์สกับออสการ์ฮัมเมนสไตน์ II แต่งเพื่อใช้ประกอบละครเพลงมิวสิคัลเรื่อง The King and I เอามาทำเป็นหนังก็เป็นยูบินเนอร์นะครับที่แสดงเป็นในหลวงรัชกาลที่4เรื่อง The King and I นี่เป็นละครที่เขียนมาจากบทประพันธ์อิงประวัติศาสตร์อิงบันทึกของแมมแอนนาเลโอโนเวนคือไปอ่านเรื่องราวจดหมายของเขาแล้วก็เขียนเป็นนิยายเหมือนบ้านเราก็เรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยครับก็คือมีตัวจริงที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์อยู่บ้างแล้วก็มีตัวที่ไม่ได้จริงอยู่บ้างเรื่องราวก็ในรายละเอียดจริงบ้างไม่จริงบ้างประติดประต่อแต่งให้มันกลายเป็นละครแล้วก็ดูสนุกสนานอ่านสนุกโดยมาร์กาเร็ตรอนดอนคนในเมืองไทยจำนวนมากเลยตอนเป็นเด็กผมก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏบนหนังแล้วก็ละครเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แมมแอนนาเรโนเวนเขียนไม่ใช่นะครับผู้คนก็ไปแช่งชักหักกระดูกแมมแอนนากันเยอะแยะแต่จริงๆแล้วเป็นมาร์กาเร็ตลอนดอนต่างหากที่เป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเห็นว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงน่าจะเป็นการจับตู้มิเนียนโน่นเป็นฝีมือของมาร์กาเร็ตลอนดอนนะครับยังไงก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะได้ไม่ไปสร้างเวรกรรมผิดคนมิวสิคัลเรื่อง Anna and the King ออกมาในปีพ.ศ. 2494เพลงที่2ก็เป็นเพลงที่มาจากมิวสิคัลเหมือนกันนะครับเรื่อง West Side Story เป็นละครเพลงที่ออกมาในปีพ.ศ. 2500พอดิบพอดีเลยหรือ1957เพลงที่ท่านผู้หญิงจะร้องให้คุณฟังชื่อ Something's Coming อยู่ในมิวสิคัลเรื่อง West Side Story นี้นะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของลีโอนาร์ดเบิร์นสไตน์แล้วก็ใส่คำร้องโดยสตีเฟนจอห์นไฮม์ในละครเนี่ยตัวพระเอกโทนี่เป็นคนร้องท่านผู้หญิงรวบรวมเพลงนี้เอาไว้อยู่ในอัลบั้มชุด20 Golden Film Hits เอาไว้ West Side Story นอกจากจะเป็นมิวสิคัลแล้วก็มาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันและเอกชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่นางเอกสวยมากนะครับนาตาลีวูดไม่ได้ดูหรอกคุณผู้ฟังท่านใดได้ดูเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเพลงที่3เสียงของท่านผู้หญิงเชลีแบสซี่เพลงนี้ชื่อ Sometimes เป็นผลงานการประพันธ์ของโทนี่แมคคอเลย์นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวอังกฤษผู้มีเพลงโด่งดังมากๆนะครับในช่วงทศวรรษที่1960และ1970อย่างเช่น Build Me Up Buttercup และเพลง Love Grows Where My Rosemary Goes Sometimes เป็นเพลงรักที่พูดความจริงนะว่าความรักการใช้ชีวิตคู่นั้นมันก็ไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหจะโรยด้วยกลีบกุหลาบหวานหอมตลอดเวลามันก็มีบ้างแหละบางช่วงเวลาหรือว่าบางเรื่องที่อาจจะเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งกันมีประโยคหนึ่งในเพลงอย่าง It Hurts Sometimes นะความรักบางทีมันก็เจ็บปวดได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามความรักนั้นก็สวยงามและถ้าเราอยากจะได้ความสวยงามมันไม่อยู่ตลอดไปทุกคนก็ต้องมีความอดทนต่อกันอดทนอดกลั้นอภัยให้กันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากัน Sometimes เลยกลายเป็นเพลงบัลลาดที่ไม่ธรรมดา ด้วยเสียงอันทรงพลังและอบอุ่นของท่านผู้หญิงเชลิดแบสซี่ฟังทั้ง3เพลงในช่วงนี้นะครับ Something Wonderful จาก The Musical เรื่อง The King and I Something's Coming จาก The Musical เรื่อง West Side Story และ Sometime

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful, beautiful,
1: beautiful. You're listening to beautiful music.
2: Music.คุณผู้ฟังครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูในปลายเย็นวันอาทิตย์สบายๆวันที่ท้องฟ้าใสแดดจ้าสลับกับเมฆหมอกฝนเป็นบางช่วงเวลามาหลอกเราว่าฝนจะตกแต่แล้วก็ไม่ตกเวลาฟ้าใสแดดจ้านี่ก็ร้อนระอุจริงๆนะครับเข้าใจเลยว่าเนื้อแดดเดียวหรือหมูแดดเดียวนั้นเป็นยังไงไม่ต้องนำไปปรุงอาหารเจอแดดอย่างเดียวก็สุกแล้วBeautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับ 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็ในบางวันเราอาจจะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีหรืองานสำคัญสำคัญของชาติบ้านเมืองในช่วงเวลาที่เราออกอากาศนะครับทางสถานีเขาก็เลยจะไปชดเชยให้เราหลังจากที่ถ่ายทอดอะไรกันเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับในช่วงเวลา 21:00 น. ถ้าจะเราฟังทางสถานีวิทยุก็ 21:00 น. นะครับ 94.5 MHzในวันที่มีการถ่ายทอดส่วนทางเว็บไซต์ของเรานะครับ suchatradio.com ฟังได้เสมอตลอด24ชั่วโมงเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาบนโลกใบนี้เสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกแน่นอนที่ suchatradio.com ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตแล้วก็มีรายการย้อนหลังให้คุณฟังได้เต็มอิ่มเลยนะครับใครที่ชอบฟังเพลงในวันอาทิตย์นะครับย้อนกลับไปฟังเพลงของวันอาทิตย์ทั้งหลายก็จะได้ฟังอย่างตอนนี้เราเป็นท่านผู้หญิงชิลิแบสซี่เอพิโซดที่40ก็มีอีก39ชั่วโมงที่จะให้คุณได้ฟังย้อนหลังกันก่อนหน้าท่านผู้หญิงนี้เป็นแฟรงค์ซินาตรานะครับนั้นร้อยกว่า10ชั่วโมงเลยทีเดียวเลือกเอาเพลงที่ท่านเคยบันทึกเสียงทั้งหลายแล้วเราหาได้เนี่ยมาเปิดให้คุณฟังเรียกว่าเป็นแหล่งที่จะใช้อ้างอิงหรือทำการค้นคว้าอะไรต่อเกี่ยวกับสองศิลปินนี้ได้อย่างค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวละครับและในแต่ละวันของเราเราก็เตรียมเพลงเอาไว้เยอะนะครับ 15-16 เพลงเวลาในการออกอากาศนั้นมีไม่พอแต่ถ้าฟังทางเว็บไซต์ของเรา suchatradio.com รับรองครบจบทุกเรื่องจบทุกเพลงอีก4เพลงเสียงของท่านผู้หญิงชิลิบาซี่ที่จะพาคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่เพลง somewhereนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ใน The Musical เรื่อง West Side Story เป็นโศกนาฏกรรมที่เรียนแบบพล็อตเรื่องมาจาก Romeo and Juliet อันนั้นเป็นเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นในอิตาลีหนุ่มสาวจากสองตระกูลที่ไม่ถูกกันแต่ว่าความรักนั้นไม่มีพรมแดนทำให้เขาทั้งคู่นั้นมาตกหลุมรักกันจนได้และเรื่องก็จบลงด้วยฉากอันแสนเศร้าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ถือเป็น Westหรือทางตะวันตกของยุโรปก็เลยนำเรื่องนี้มาปรับใหม่สมมุติว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กเป็นของตระกูลที่มีเชื้อสายปอร์โตริโกกับเชื้อสายอิตาลีที่ไม่ถูกกันเพลง Somewhere ที่คุณกำลังจะได้ฟังเป็นเสียงของท่านผู้หญิงชิลิแบซี่นะครับก็อยู่ในมิวสิคัลเรื่อง The West Side Story ซึ่งตอนหลังก็ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์เพลงที่2 Sorry seems to be the hardest wordงานประพันธ์ของเซอร์เอลตันจอห์นกับคู่หูในการประพันธ์เพลงร่วมกันเบอร์นี่ทูปินเอลตันจอห์นร้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519หรือ1976นะครับเพลงที่3 Spinning Wheel เป็นงานประพันธ์ของเดวิดเคลตันทอมัสออริจินัลเป็นครั้งแรกโดยวง Blood Sweat and Tears เป็นวงในแนวแจ๊สร็อกพ็อปร็อก R&B และไซเคเดลิกร็อกจากนิวยอร์กวงนี้โด่งดังมากนะครับในอเมริกาแล้วก็เป็นวงที่ได้รับความเคารพยกย่องและนับถือมากในวงการเพลงปิดท้ายด้วยผลงานการประพันธ์ของริชาร์ดโรเจอร์สใส่คำร้องโดยลอเรนซ์ฮาร์ทเพลงชื่อ Spring is Hereอยู่ในมิวสิควลเรื่อง I Married an Angel ออกมาในปีพ.ศ. 2481แต่เพลงนี้ Spring is Here เนี่ยแต่งตั้งแต่พ.ศ. 2472นะครับหรือ1929ใช้ในบรอดเวย์มิวสิควลเรื่อง Spring is Here in Person เป็นเพลงไพเราะที่นักร้องนักดนตรี หลากหลายท่านเลยทีเดียวนำเพลงนี้มาบันทึกเสียงใหม่ร้องใหม่กันอย่างของท่านผู้หญิงนี้อยู่ในอัลบั้มชุด Let's Face the Music ออกมาในปีพ.ศ. 2505หรือ1962เวอร์ชันที่คุณจะได้ฟังนี้เป็นงานบรรเลงของ Nelson Riddle and His Orchestra ด้วยนะครับศิลปินท่านอื่นๆก็บันทึกเสียงเพลงนี้กันเอาไว้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโทนี่เบนเน็ตจูนคริสตี้โรสแมรี่คลูนี่จอห์นโคเทรนคริสคอร์เนอร์วิกดามอร์มายส์เดวิดบิลเอเวนส์เอลล่าฟิจิโรเอิร์การ์ดเนอร์เชตเบเกอร์Julie London, Anita O'Day, Kelly Simon, Nina Simone, Frank Sinatra, Joe Stafford และ The Supreme ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินอีกหลากหลายเลยทีเดียวที่ร้องเพลงนี้กันเอาไว้อาจจะได้ผ่านหูคุณผู้ฟังกันมาบ้างจากศิลปินท่านอื่นๆ4เพลงในช่วงนี้เสียงของท่านผู้หญิง Shirley Bassey ทั้งหมด Somewhere ตามด้วย Sorry Seems to Be the Hardest WordSpinning Wheel เป็นเพลงที่3และปิดท้ายกันที่ Spring is Here

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณฟังพี่รักครับ Beautiful Music ยังมีเสื้ออีก5ตัวละคราวนี้เป็นเสื้อฮูดแขนยาวสีดำลายกราฟิกม้าทองคำที่จะส่งให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาคุยกันกับเรานะครับเรื่องอะไรก็ได้เป็นเรื่องประสบการณ์ชีวิตเรื่องการไปท่องเที่ยวเรื่องอาหารวัฒนธรรมที่อยู่สิ่งแวดล้อมข้อคิดเห็นกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราหรือเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของบุคคลที่เราประทับใจอาจจะเป็นเพื่อนรักสมัยเด็กๆที่ตอนนี้เวลาห่างกันไปแล้วก็ยังคิดถึงเพื่อนคนนี้อยู่แต่ก็อาจจะไม่รู้จะไปติดต่อกันยังไงนะหรือจะเป็นเพื่อนที่ติดต่อกันมาคบกันมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันหรือจะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่เราประทับใจเขียนมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมจะนำจดหมายของผู้ฟังมาอ่านกันมาคุยกันนิ่งๆในวันพฤหัสบดีซึ่งใครที่เขียนจดหมายมาคุยกันนี่แหละเดี๋ยวก็จะหาของขวัญที่ระลึกส่งไปมอบให้จะได้นึกถึงกันจะแนะนำเพลงมาด้วยก็ดีนะครับแล้วก็อยากจะส่งเพลงนั้นไปให้ใครฟังหรือทำไมถึงชอบเพลงนี้ก็เล่าให้เราฟังด้วยตอนที่รู้จักกับเพลงที่คุณชอบเนี่ยเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นทำอะไรอยู่อาจจะเรียนอยู่ชั้นประถมมัธยมหรือว่าเรียนมหาวิทยาลัยหรือเริ่มเข้าทำงานแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ออกมาด้วยก็ดีเนาะแล้วทำไมถึงชอบเพลงนั้นส่งมาครับคุณผู้ฟังอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังเป็นเสียงของท่านผู้หญิงชลีบาซี่ทั้งหมดเริ่มต้นกันที่ St. Louis Blues เป็นเพลงฮิตมากๆของอเมริกาเขาที่แต่งออกมาในสไตล์แจ๊สคนแต่งก็คือ W.C. Handy ผู้ได้รับการขนานนามและยกย่องโดยบรรดานักดนตรีทั้งหลายนะครับว่าเป็น The Father of the Blues W.C. Handy ชื่อเต็มๆของท่านก็คือ William Christopher Handy เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์มลรัฐอลาบามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2416ปีที่5ในรัชสมัยของรัชกาลรัชกาลที่5ท่านแต่งเพลง St. Louis Blues ในช่วงของรัชกาลที่6พ.ศ. 2457เป็นเพลงที่ฮิตมากผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัยนะครับดนตรีตั้งแต่ Benny Goodman, Louis Armstrong, Cab Calloway, Bing Crosby, Mrs. Smith, Mildred Bailey, Etta Kitt, Count Basie, Glenn Miller, Guy Lombardo ร้องและบันทึกเสียงเพลงนี้กันเอาไว้จนกระทั่งถึงปัจจุบันแม้กระทั่งสตีวี่วอนเดอร์ก็ยังร้องเพลงนี้นะครับท่านผู้หญิงบันทึกเสียงเอาไว้ในอัลบั้มชุด Blues by Bessie No. 2เพลงที่2 Stargazer นักส่องจ้องดวงดาวฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงเพลงฟ้ายังมองเราของคุณนันทิดานะครับคือเวลาที่เรามีความทุกข์ใจมีปัญหาใดๆฝ่ายสูงเข้าไว้จ้องมองดาวบนท้องฟ้าซึ่งยังมีแสงสว่างส่องให้เราจากพื้นที่ไกลแสนไกลถึงแม้จะเป็นแสงที่ลิบหลีของดวงดาวแต่มันก็ยังมีแสงจะทำให้เห็นว่าชีวิตนี้ยังมีหวังปิดท้ายกันที่ Starlight Express งานประพันธ์ของ Sir Andrew Lloyd Webber 3เพลงในช่วงนี้ครับ St. Louis Blues ตามด้วย Stargazer และ Starlight Express

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ยาเสพติด
1: เงี้ยแปะได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยเหรอเนี่ยฮะ
2: เอารถบุพเป็นชากแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
2: ว้าไม่แห่งจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วกพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมโหตลอดเลย
2: แหมว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคนนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนน่ะบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
2: โอ้ยคิดยังไงไรยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะคลายกันที่พวกเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จัดการเลย
3: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีครับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
2: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
2: สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล
3: ่
2: อ
3: ่
2: ะ
3: ก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าตราบนี้มันจะติดตึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
1: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
3: ก็เริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
2: อ้าวแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเลย
3: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่า2คนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไม่เนี่ย
2: ก็ว่ากำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรเนี่ยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
3: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
4: มังไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กแกถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
4: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กกุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
4: เอาอ้วกอ้วกขอไปเลยคงสิจะได้ไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
4: ใช่สิอาเจกุลับอังแน่รีบบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มังเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
5: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าเคาะข่าวค่ำเรามีทุกวันนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำกันได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะสำหรับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่22สิงหาคม14ปีแล้วนะคะที่ไทยที่ไม่มีผู้นำของไทยนั้นเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียเลยนะคะและการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลก็ตั้งความหวังว่าจะเป็นการเปิดนะคะแนวทางการค้านะฮะใหม่สู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็จะมีการเปิดตลาดดึงนักลงทุนจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคนะคะที่ต้องยอมรับว่าต่างประเทศนั้นเขาก็มีความเจริญมากกว่าเรานะคะแล้วก็เราเองก็ต้องมีการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับเขาด้วยรวมถึงด้านพลังงานต่างๆด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์บริษัทโตโยต้านะคะที่ตั้งฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็มีข่าวมาตลอดว่าทางอินโดนีเซียนั้นก็พยายามที่จะยื่นข้อเสนอมากมายทีเดียวเพื่อดึงบริษัทโตโยต้านั้นไปสร้างฐานการผลิตรถยนต์ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะวันนี้ทาง BOI ก็มีความมั่นใจนะคะว่าไทยเรายังมีจุดแข็งในเรื่องของการผลิตรถยนต์นะคะที่ทำกันมาอย่างยาวนานมีห่วงโซ่อุปทานแล้วก็บุคลากรนะคะที่ตอบสนองนะฮะแม้ว่าอินโดนีเซียจะเร่งดึงค่ารถญี่ปุ่นแต่ก็เชื่อมั่นว่านะคะทางไทยเรานั้นจะสามารถยึดโยงนะฮะโตโยต้าให้อยู่ในฐานเดิมในประเทศไทยได้แล้วก็คาดการณ์ว่าในปี2569นะคะจะมีการลงทุนในประเทศไทยสูงกว่าปีก่อนแน่นอนนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะคะวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่กรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างที่ดินของรัฐกับทายาทเจ้าของเดิมนะแล้วก็ชื่อของป้าดาเนี่ยคงจะติดหูคนไทยกันทั้งประเทศเลยนะคะวันนี้เรามาให้กำลังใจท่านเจ้าวาดวัดค่ะเพราะว่าที่ตกเป็นข่าวดังท่านเองก็มีอาการอาพาธอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เพิ่งไปเข้าโรงพยาบาลมานะคะแล้วก็วัดแห่งนี้เนี่ยก็กลายเป็นที่สนอกสนใจของคนทั้งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คนทั้งประเทศทีเดียวก็กลายเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เดินทางไปให้กำลังใจกับเจ้าอาวาสด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดกันนะคะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะมีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียในวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีนะคะก่อนที่จะครบรอบ75ปีความสำคัญทางการทูตนะคะเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีนะคะตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสำคัญทางการทูตของทั้งสองประเทศนะฮะจะมีการยกระดับความสำคัญสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์นะคะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการติดต่อทางธุรกิจระหว่างสองประเทศซึ่งที่นิวซีแลนด์เองก็ถือว่ามีนักศึกษาไทยไปเรียนค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นประเทศแห่งการศึกษานะคะส่วนมิติทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศก็มีการตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้3เท่านะภายในปี2588จะมีการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมดิจิตอลทางภาคการเกษตรพลังงานหมุนเวียนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการต่อยอดจากความหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดนิวซีแลนด์มากขึ้นทั้งสินค้าเกษตรอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคและธุรกิจการค้าปลีกดึงดูดนักลงทุนจากนิวซีแลนด์นะคะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะนะคะบริษัท Skyline Enterprise นะคะในธุรกิจของการท่องเที่ยวแล้วก็ Fisher and Paykเช่นนะคะในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของไทยนั้นสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการแบบ วันออนวันนะเพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะในโอกาสธุรกิจทางภาคเอกชนทาง BOI นี่ก็เชื่อว่าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นถือว่าเป็นประเทศสำคัญที่มีจุดแข็งด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีนะคะที่จะมาช่วยเติมเต็มศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างดีนะคะและออสเตรเลียถือว่าเป็นผู้นำในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลพลังงานเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและการเกษตรสมัยใหม่ส่วนนิวซีแลนด์ก็จะเป็นประเทศที่สำคัญเพราะเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลกนะคะมีจุดขายทั้งด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวค่ะก็ถือว่าจะสามารถช่วยต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นให้เศรษฐกิจใดได้เป็นอย่างดีไปฟังมุมมองของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันบ้างในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI วันนี้ก็ประชุมติดตามผลการลงทุนที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะก็ยืนยันว่าไตรมาส2เนี่ยมีการลงทุนถึง 255,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 31% รวมครึ่งปีแล้วมีการลงทุนถึง 535,000 ล้านบาททีเดียวและได้พูดถึงการเดินทางไปของนายกรัฐมนตรีนะคะในเครือรัฐออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์บอกว่าจะมีการผลักดันโครงการลงทุนจากนักลงทุนออสเตรเลียให้เกิดขึ้นจริงและรัฐบาลต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเนื่องจากต้นทุนการนำเข้าน้ำมันในประเทศค่อนข้างสูงทำให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็นับว่าทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนไหวกับราคาน้ำมันเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดอันอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดมากเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งพิงแต่พลังงานน้ำมันที่มาจากฟอสซิลนะคะเพราะฉะนั้นประเทศต้องถึงเวลาที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะไปฟังมุมมองของทาง BOI กันบ้างนะคะหลังจากที่โตโยต้าซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศนะคะกำลังถูกดึงไปอินโดนีเซียนะคะวันนี้ทางคุณสิทธิเกตทัตพิทักกุลนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยนะคะก็สะท้อนถึงว่าการที่อินโดนีเซียเสนอสิทธิประโยชน์เพื่อดึงค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยก็สะท้อนถึงการแข่งขันการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนนะคะที่แต่ละประเทศนั้นพยายามใช้มาตรการดึงการลงทุนเข้าประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะคะแต่ทางรองเลขา BOI ก็เชื่อว่าไทยยังมีจุดแข็งค่ะเพราะว่าเป็นฐานการผลิตที่มีมานานรวมถึงในประเทศก็สนับสนุนทั้งภาครัฐและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนนะคะจากนี้ไปเบอไอจะหารือกับนักลงทุนต่างชาติเพื่อรับฟังความต้องการเพิ่มเติมและสิทธิประโยชน์อำนวยความสะดวกด้านธุรกิจนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยเชื่อว่าไทยยังมีความแข็งแกร่งด้านห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนนะคะโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศแล้วก็บุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์นะคะที่ถือว่าจะเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าหากจะมีการย้ายฐานการผลิตจริงเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญเนี่ยมันจะต้องมีการวางรากฐานแล้วก็จะต้องใช้เวลาสั่งสมมากกว่า10ปีจึงจะสามารถย้ายฐานการผลิตไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันทีนะคะในขณะเดียวกัน BOI เองก็บอกว่าไทยเราเองก็จะต้องมีการดึงการลงทุนยานยนต์EV นะคะเข้าประเทศนะใน2ปีที่ผ่านมาเราก็เดินหน้าสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่จากนี้ไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทอดทิ้งผู้ประกอบการที่ทำรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปนะคะก็จะต้องมีมาตรการในการยกระดับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่ามูลค่าในการลงทุนเนี่ยนะคะก็จะสูงขึ้นนะคะมากกว่าเดิมนะคะไปที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะเพิ่งเดินทางกลับจากการไปเยือนประเทศรัสเซียนะคะแล้วก็ผลการไปเยือนเนี่ยก็ไปประชุมระดับJC ด้วยนะคะก็คือคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของการค้าและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศที่ผ่านมาสองประเทศเนี่ยมีมูลค่าการค้าเพียง 1.7 พันล้านนะคะซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่าเป็นมูลค่าที่ยังน้อยเกินไปหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการผลักดันนะในทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารัสเซียเองถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆที่ส่งออกทั้งน้ำมันก๊าซแล้วก็ปุ๋ยนะคะแต่ว่ามีปัญหาที่ยูเครนก็เลยทำให้รัสเซียถูกคว่ำบาตรไปนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการผลักดันของทั้งสองประเทศในสินค้าที่ไม่ได้ถูกคว่ำบาตรเช่นอาหารนะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัสเซียเองนี่ก็มีความเป็นจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของระบบรางที่ได้พัฒนาอย่างน่าสนใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าอันนี้ก็จะเอากลับมาพัฒนาภายในประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้ยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาระบบรางมาเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็รัสเซียเองก็มีความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยนะคะก็จะมีการเดินหน้าผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยกับสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนะคะก็คือไทยนะคะกับภูมิภาคนี้เชื่อมโยงกันเพราะว่ามีประชากรในภูมิภาคนี้ถึง180ล้านคนแล้วก็มี GDP ถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับมือกันก็จะสร้างผลดีให้เกิดขึ้นในประเทศด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะวันนี้โฆษกรัฐบาลนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยจะมุ่งเน้นทำให้ประชาชนสามารถป้องกันตัวเองจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการหลอกลวงในโลกออนไลน์คุณฟังหลายท่านตอนนี้มีแอปที่ชื่อว่าทางรัฐแล้วใช่ไหมคะถ้าหากกรณีที่เกิดปัญหาถูกหลอกเงินถูกหลอกลงทุนหรือข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลพบเว็บไซต์เพจหรือปัญหานะคะการปลอมบัญชีจนถึงปัญหาการซื้อขายแพลตฟอร์มออนไลน์ภาครัฐเนี่ยเขามีช่องทางในการรับแจ้งตามระบบนะฮะโดยคุณที่มีแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปนะคะเข้าไปดูได้นะคะหรือว่าเข้าไปร้องเรียนได้ในแอปพลิเคชันนี้โดยกดเข้าไปในหัวข้อที่ชื่อว่าแจ้งรัฐค่ะปัญหาและรายละเอียดว่าเราถูกหลอกเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นช่องทางในการรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเข้าไปที่แอปทางรัฐและเข้าไปที่หัวข้อแจ้งรัฐก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะระหว่างประชาชนถึงหน่วยงานต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการที่สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนบอกปัญหานะคะแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์และออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็จะสามารถเชื่อมโยงเข้าไปนะคะว่าเราถูกกระทำทางโลกโซเชียลมีเดียบางคนเมื่อก่อนเองบอกโอ๊ยเราถูกหลอกหรือว่าเราถูกขโมยข้อมูลนะหรือว่าถูกหลอกให้โอนเงินเราจะไปแจ้งที่ไหนดีบางคนบอกต้องไปหาตำรวจแล้วกระบวนการมันก็ช้าใช่ไหมฮะตอนนี้สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยกดเข้าไปในหัวข้อที่ชื่อว่าแจ้งรัฐนะคะก็จะสามารถเชื่อมโยงได้ปัจจุบันเนี้ยมีคนดาวน์โหลดใช้ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ถึง49,545,000คนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกินครึ่งของคนไทยทั้งประเทศนะคะคุณมีแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะแจ้งข้อร้องเรียนเหล่านี้ได้ไปก่อนนะคะแล้วก็บวนการต่างๆก็จะตามมานะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ได้เดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังจากมีข้อพิพาทแล้วก็มีชื่อของป้าดานะคะเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศทีเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: ไปที่วัดป่าอดุลยารามนะคะในจังหวัดขอนแก่นนะคะหลายคนนี่ก็คงจะคุ้นหูกันดีเพราะว่าที่นี่วัดเองก็มีกรณีพิพาทกับทายาทเจ้าของเดิมนะฮะที่ทายาทเจ้าของเดิมจะมาเอาที่คืนนะคะวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากไปเที่ยวชมภายในวัดแล้วก็ถ่ายรูปกลายเป็นจุดเช็คอินจำนวนมากทีเดียวนะคะเพราะว่าตลอดที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกพื้นที่ทั้งจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะบางคนเนี่ยมาจากโคราชจังหวัดนครราชสีมาเลยนะเดินทางไปที่วัดป่าอดุลยารามนะแล้วก็ไปเช็คอินอยู่ตรงประตูทางเข้าวัดเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะคะที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยนะคะต้องการที่จะมารู้จักวัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยต้องการที่มาให้กำลังใจพระครูอดุลยสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดด้วยนะคะหลังจากเกิดข้อพิพาทกันนะคะในขณะที่ชาวจังหวัดขอนแก่นบางคนนี่ก็บอกว่าเดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อแล้วก็มากินกาแฟเช็คอินนะพอเห็นรูปแชร์กันอยู่ในหน้าFacebook นะคะโลกออนไลน์แล้วก็คอมเมนต์กันว่าร้านกาแฟหน้าวัดนี่อร่อยมากนะก็เลยมาชิมกันแล้วก็อยากมาดูวัดด้วยนะบางคนบอกเห็นวัดนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอเป็นข่าวนี้ก็อยากจะกลับมาดูกันนะฮะจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่บรรยากาศนี่นะเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินที่ยอดนิยมก็คือบริเวณหน้าประตูซุ้มวัดนี่แหละค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการนำท่อระบายน้ำมาวางกันไว้นะฮะแล้วก็ยังมีการบอกด้วยว่าร้านกาแฟหน้าวัดนี่อร่อยมากทำให้เจ้าของร้านมิซาฮาอินะที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟนี่บอกว่าเดิมนี่ตั้งอยู่ริมถนนนะฮะห่างไปประมาณ10เมตรแต่พอช่วงนึงมีเทศกิจมาจัดระเบียบนะคะไม่ขายริมฟุตบาทเนี่ยก็เลยมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อก็เลยให้มาขายอยู่ตรงบริเวณใกล้กับประตูทางเข้าวัดนี่แหละค่ะแต่ขอให้ทำความสะอาดเรียบร้อยปรากฏว่าพอมีข่าวว่าป้าดาเนี่ยมาทุบกำแพงนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยยอดขายเนี่ยสูงขึ้นถึง3เท่าประมาณ300แก้วต่อวันนะถือเป็นบุญกุศลเพราะอยู่ใกล้วัดนะคะแล้วก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจกับหลวงพ่อด้วยนะคะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดนะเพราะว่าท่านเองตอนนี้ก็มีอาการอาพาธค่ะหลังจากกลับจากการฟอกไตนะคะปรากฏว่ามีคนเข้าเยี่ยมนะเฉพาะบุคคลสำคัญนี่ก็จำนวนมากทำให้เมื่อวานนี้นะคะท่านเองเนี่ยหลังจากที่กลับจากการฟอกไตร่างกายอ่อนเพลียเนี่ยปรากฏว่าช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มนะก็เกิดอาการหน้ามืดนะจนต้องมีการเรียก รถกู้ชีพเนี่ยนะคะมาพาเจ้าวาดเนี่ยเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะแพทย์เองก็ให้หลวงพ่อนั้นสังเกตอาการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะก็เบื้องต้นเองนี่นะก็เจ้าวาดก็เดินทางกลับไปจำวัดได้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตทีเดียวยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ต้องดูทางข้อกฎหมายนะคะเอามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะไปดูเรื่องราวต่อเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกันถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดนะมีผู้เสียชีวิตรายที่39นะคะคือ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองหรือว่าหมู่แดนอายุเพียง23ปีเป็นตำรวจคอมมานโดนะคะที่ไปเป็นกาดในคืนวันเกิดเหตุแล้วก็พบร่างบริเวณใกล้กับโถห้องโถงของร้านใกล้ประตูทางออกนะคะหมู่แดนนี่ไปทำงานแทนเพื่อนในคืนนั้นนะฮะเพราะว่าเพื่อนเองบอกว่าต้องไปเฝ้าคุณแม่ที่ป่วยขณะที่หมู่แดนเนี่ยถูกนำตัวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็สามารถพูดคุยได้เบื้องต้นได้รับบาดเจ็บที่แขนทั้งสองข้างอย่างรุนแรงแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนจากการสูดควันไฟนะคะก่อนที่อาจารย์อาการจะทรุดลงในเช้าวันที่15สิงหาคมญาติก็เลยตัดสินใจไม่ชื้อยื้อชีวิตนะคะครอบครัวเองมีความภูมิใจที่หมู่แดนเป็นข้าราชการเพียงคนเดียวในบ้านแล้วก็เลือกเป็นตำรวจคอมมานโดนะคะเพราะว่าชื่นชอบภารกิจนี้พิเศษแล้วก็มีความท้าทายด้วยนะคะกำหนดสวดพระอภิธรรมก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึง20สิงหาคมที่บ้านเกิดในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็จะมีงานชาปนกิจในวันที่23สิงหาคมที่วัดมัชชิมะเขนนะคะโดยหมู่แดนเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะรัฐบาลเตรียมเปิดให้ทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์นะคะ M69 บางปะอินปากช่องค่ะก็จะเปิดให้วิ่งขึ้นตั้งแต่บางปะอินได้แล้วนะคะจะเปิดให้ทดลองใช้ฟรีแต่ว่าสายที่ขึ้นจากบางปะอินเป็นปากช่อง110กิโลเมตรนั้นจะเปิดให้เริ่มทดลองในวันศุกร์ที่21สิงหาคมแล้วก็จะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็เรียกว่าช่วงบางปะอินไปปากช่องเนี่ยจะวิ่งได้ศุกร์

0: เสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าตอนนี้ช่วงระหว่างด่านนะที่ขึ้นจากปากช่องไปถึงทางเลี่ยงเมืองโคราชนี้ก็เปิดให้วิ่งอยู่ตลอดแล้วนะคะฟรี24ชั่วโมงส่วนทาง M82 นะคะที่จะให้วิ่งช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเนี่ยก็จะสามารถเดินทางวิ่งได้นะคะประมาณ25กิโลเมตรเปิดให้วิ่งตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นะตั้งแต่10โมงเช้าแล้วก็ให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะบางจุดเองบางช่วงเองเขาก็ไม่มีเขาบอกว่าจุดที่ขึ้นไป M6 นี่บางช่วงนี่มันไม่มีห้องน้ำมันระยะทางยาวแล้วก็ไม่มีปั๊มน้ำมันด้วยนะไปเช็คกันให้ดีปิดท้ายกันที่2ทุ่ม15คืนนี้ฟังเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปใน Facebook กันนะไปให้กำลังใจไปดูการแสดงนะคะของน้องเนเน่การท่องเที่ยวประเทศไทยภูเก็ตเนี่ยชวนดูการแสดงสดของน้องเนเน่นะคะสาวน้อยล็อกเกอร์สตาร์นะคะที่วันนี้จะไปแสดงที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะไปแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์นะคะรอบรองรอบรองที่จะไลฟ์โชว์แอคนะคะที่สหรัฐอเมริกาจะเริ่มถ่ายทอดสดในเพจ TAT ภูเก็ตคือการท่องเที่ยวประเทศไทยนะน้องเนเน่นี่จะไปเล่นสดนะแล้วก็เล่นที่นี่ที่ตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตมานานแล้ว2ทุ่ม15เข้าไปในFacebook นะคะ TAT จังหวัดภูเก็ตนะคะไปให้กำลังใจเนเน่ก่อนที่จะไปแข่งขันที่อเมริกานะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารทศมาประพิธโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมาบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสำหรับอาคารดังกล่าวกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตัตยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการรักษาซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2566และเปิดใช้งานอาคารเมื่อเดือนเมษายน2567ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอาคารว่าอาคารทศมาบพิตรมีความ

ด้วยมาตรฐานสูงสุดรวดเร็วและปลอดภัยจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าภายในอาคารทศมาบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมาบพิตรสายทานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผ่านการจัดแสดงเรื่องราวจำนวน6โซนประกอบด้วยโซนสายทานพระเมตตาจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโซนทศมาบพิตรนามพระราชทานจะแสดงความเป็นมาของอาคารทศมาบพิตรส่วนการแพทย์เชิงยุทธวิธีจะแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามการส่งกลับสายแพทย์และนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารโซนศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจะแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์แผลขนาดเล็กพร้อมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงจะแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงได้มาตรฐานสากลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงและโซนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงและสะท้อนความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลประชาชนการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลและถือเป็นจุดหมายสำคัญของกรมแพทย์ทหารเรือที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ปณิธานการแพทย์ของทหารคือการแพทย์เพื่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกอนเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายอาเบลาโดเดลาเอสเปรียยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรุงโบโกตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานา

ธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากพิบัติภัยร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์วันนี้เวลา 17:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ณเมนวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2472เป็นบุตรของอมาตรีหลวงคหกรรมบดีชมจารุรัตน์และนางพัทราจารุรัตน์วัยเด็กศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และวชิราวุธวิทยาลัยปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรกควบคู่กับเป็นนักเรียนพลตำรวจประจำกอง103เมื่อปี2495ได้รับแต่งตั้งให้ประจำแผนกกฎหมายกองวิชาการกรมตำรวจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตราชการตำรวจจากนั้นได้รับการคัดเลือกจากกรมตำรวจไปศึกษาด้านกิจการตำรวจณประเทศอังกฤษผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำที่เมืองแคนเทอร์เบอรีได้รับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยอีตันฮอลโรงเรียนตำรวจเขต4และโรงเรียนสืบสวนสกอตแลนด์ยาร์ดรวมทั้งฝึกงานตามสถานีตำรวจต่างๆก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานตำรวจที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรแผนกศูนย์รวมข่าวและรองผู้กำกับการรถวิทยุและศูนย์รวมข่าวมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบบวิทยุสื่อสารของตำรวจในปี2505พลตำรวจเอกเสริมได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รุ่นที่70เป็นข้าราชการตำรวจไทยคนแรกที่ได้รับโอกาสดังกล่าวได้นำความรู้ตลอดจนวิทยาการตำรวจสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานตำรวจไทยตลอดชีวิตราชการพลตำรวจเอกเสริมได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและรองอธิบดีกรมตำรวจทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานงานตำรวจโดยเฉพาะงานสายตรวจงานปฏิบัติการพิเศษและงานถวายความปลอดภัยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการสารสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191คนแรกอีกทั้งยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำตราอุณาโลมมาประดับบนเครื่องหมายประจำหน่วยและสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้เป็นผู้วางรากฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวาทรองรับการก่อการร้ายสากลพลตำรวจเอกเสริมอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ไว้วางพระราชาฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำและต่ออายุราชการจนอายุครบ72ปีรวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรีสหายพัฒนาและวงดนตรีอส.วันศุกร์ทั้งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและเหรียญรัตนาภรณ์ราชการที่9ชั้นที่3ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงชโลบลจารุรัตน์มีบุตรธิดา3คนพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28เมษายน2569สิริอายุ97ปี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่16สิงหาคม2569วันนี้เวลา 10:49 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่คุณพุ่มเจนเซนพระโอรสเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่16สิงหาคม2569โดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนพร้อมครอบครัวและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้ายังพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่พระโอรสครั้งนี้คุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เดินทางกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยมีความสนใจในด้านกีฬาและมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินรวมถึงการทำขนมซินนามอนโรลคุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิที่จังหวัดพังงาเมื่อวันที่26ธันวาคม2547สิริอายุ21ปีซึ่งในภายหลังทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันถือเป็นมรดกแห่งความดีงามของคุณพุ่มที่ยังคงส่องสว่างและมอบชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลภายในพระอุโบสถทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มณอนุสาวรีย์เจ้าจอมมันดาอ่วมในสุสานหลวงซึ่งตลอดช่วงชีวิตของคุณพุ่มเจนเซนได้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการเรียนรู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดจนเป็นที่รักแก่ผู้ที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันจากนั้นเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปต่อมาเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ
ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.นางนิภาสุพิจยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวย่งหัวไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีวัดราชนิมิตศรัทธาธรรมและวัดบัวรวยจังหวัดสมุทรปราการวัดสวนรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์เวลา 17:00 น.บริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนภากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนายภูเทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีและเวลา 19:00 น.วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดอานงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและวัดหัวตลุกวนารามจังหวัดนครสวรรค์และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางบนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครสู่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอาคารเรียนรู้เรื่องโขนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้บริการรถรับส่งฟรีวันละ1รอบระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26ธันวาคม2569ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชาสมาสัยจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดนักเรียนราชินีรุ่น95สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรวัดหัวตลุกวนารามและวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์นายภูเทพโพหอมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครและมูลนิธิพระพุทธเจ้า5พระองค์จังหวัดหนองคายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพื้นป่าชายแดนความมั่นคงของแผ่นดินติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ชนชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งพื้นป่า

0: ื้นแผ่นดินที่สูงชันครั้งหนึ่งเคยแห้งแล้งและเปราะบางพื้นป่าถูกแผ่วถางเพื่อแลกกับการอยู่รอดของชีวิตหากภายใต้สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรเห็นถึงหนทางของการแก้ปัญหาทางออกที่ไม่ใช่เพียงการรักษาป่าแต่คือการรักษาชีวิตของผู้คนควบคู่กันไปปัญหาการบุกรุกป่ามิได้เกิดจากความต้องการทำลายแต่เกิดจากความจำเป็นของการดำรงชีพพระองค์ทรงตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนมิอาจเกิดขึ้นได้หากราษฎรยังขาดโอกาสในการดำรงชีพทางออกจึงไม่ใช่เพียงการปกป้องผืนป่าแต่คือการสร้างชีวิตให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้เคียงข้างผืนป่า
1: ซึ่งจะส่งผลให
2: ้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เราก็ลองดูแทนที่จะตั้งหมู่บ้านที่สุดเราดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรอยู่ในพื้นแถวนี้แล้วก็บอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผัก
3: พ
2: ืชมือจะรับคนที่จะมาทำงานคล้ายๆเป็นที่ที่ทำงานหางานทำได้
0: พระราชดำริอันลึกซึ้งจึงได้เกิดสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในปีพุทธศักราช2546บนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในภาคเหนือกว่า18แห่งสถานีพัฒนาการเกษตรเหล่านี้มิใช่เพียงแหล่งทดลองแต่คือโรงเรียนของชีวิตที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้
4: ทรงโปรดให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบ้านบิเกิดขึ้นมาเป็นสถานีที่ทดลองเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณตอนกลางของภูเขาของป่านะครับเข้ามาเรียนรู้ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็นำเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้ครับไปทำในพื้นที่ตัวเองเพื่อจะลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับหันมาปลูกพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับปัจจุบันนะครับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามบริเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด18แห่งนะครับอยู่ทั้งหมดเดียวของประเทศไทยนะครับเชียงใหม่มีอยู่8แห่งนะครับเชียงราย4แห่งแล้วก็น่าน3แห่งนะครับที่เหลือก็มีพะเยามีกำแพงเพชรและมีพิษณุโลกอีกจังหวัดละ1แห่งรวมทั้งหมด18แห่งด้วยกันปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นสถานีที่ทดลองต่างๆไม่ว่าพืชผักผลไม้เมืองหนาวเหล่านี้นะครับขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นการสร้างอาชีพให้ตรงนั้นขึ้นมานะครับ
0: จากยอดเขาสู่พื้นที่ราบพระองค์ทรงสานต่อโอกาสแห่งชีวิตมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้ราษฎรได้เรียนรู้ตั้งแต่การปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตที่ซึ่งความรู้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นอาชีพและอาชีพกลายเป็นความมั่นคง
4: ภายหลังจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแล้วเนี่ยครับพระองค์ท่านทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเพื่อให้ชาวบ้านพื้นราบเนี่ยโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นราบเลยนะครับให้มีอาชีพมีการสร้างงานขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเช่นเรื่องการเลี้ยงสัตว์การทำฟาร์มต่างๆที่มันเป็นอาชีพทางพื้นราบครับตรงนี้ก็คือเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่พื้นราบเนี่ยเขาสามารถที่จะมีอาชีพที่มั่นคงนะครับไม่ต้องไปคล้องแวะกับยาเสพติดต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นพระบิดอีกอันหนึ่งที่ช่วยในการรักษาป่าตั้งแต่ยอดเขาลงมาสู่พื้นราบนะครับ
0: เมื่อความรู้ถูกถ่ายทอดเมื่อโอกาสมาพร้อมความเข้าใจผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงค่อยๆฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันราษฎรก็มีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนผืนป่าจากผู้เคยพึ่งพาป่าอย่างไร้ทางเลือกวันนี้ราษฎรของพระองค์กลายเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้เป็นต้นแบบสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า70โครงการทั่วประเทศทุกโครงการมีหัวใจเดียวกันคือการดูแลผืนป่าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูลจากภูเขาที่เคยแห้งแล้งสู่ผืนป่าที่กลับมาเขียวขจีจากชีวิตที่ไร้ความมั่นคงสู่ความหวังที่ยังรากลึกในหัวใจของผู้คนทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพระแม่แห่งผืนป่าไทยผู้ส่งมอบทั้งผืนป่าและชีวิตใหม่ให้แก่ประสบกรณิกรเพื่อให้ผืนป่ายังคงอยู่และให้ผู้คนดำรงชีวิตอย่างมั่นคงสืบไปดำรัสแห่งแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบกรณิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไป
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปัจจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าส้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกประจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับทำให้เขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ส่งสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีดีแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับใบปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: งเถิด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: กองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกถูกสุ่มตรวจอาวุธปืนยาเสพติดด่านบุรีรัมย์และกรมสุขภาพจิตเตือนโพสต์ข่มขู่ไม่ใช่เรื่องเล่นห่วงพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
11: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
10: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนที่กำลังตั้งจุดตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มงวดในพื้นที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์รวมไปถึงอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการกวดขันและป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธปืนโดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นายอนุทินซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเช่นเดียวกับประชาชนซึ่งนายกสอบถามว่าเจออะไรไหมด้านตำรวจตอบว่าไม่เจอครับขณะที่นายกถามกลับอีกว่าหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วๆไปแถวนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตอบว่าเจอแต่ยาครับกรมสุขภาพจิตเตือนข่มขู่ไม่ใช่

0: หรือเรื่องราวของเหตุการณ์และผู้ก่อเหตุซ้ำๆซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบจึงขอให้ผู้ที่โพสต์ข้อความข่มขู่หรือล้อเลียนเหตุการณ์ความรุนแรงอย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกหรือประเมินผลกระทบต่ำไปพร้อมขอความร่วมมือประชาชนยึดหลัก2ไม่1ร่วมได้แก่ไม่ส่งต่อไม่เลียนแบบและร่วมแจ้งเบาะแสหากพบเนื้อหาที่น่ากังวลให้เก็บหลักฐานเช่นภาพหน้าจอลิงก์หรือข้อมูลบัญชีผู้โพสต์และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันครูและผู้ปกครองควรกำหนดแนวทางป้องกันและรับมือที่ชัดเจนตักเตือนและจัดการผู้โพสต์อย่างจริงจังด้วยความเหมาะสมรวมถึงควรเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พูดคุยถึงความรู้สึกรับฟังโดยไม่ตำหนิหรือตรีตาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมหากมีความเครียดความหวาดกลัวเศร้าหรือรู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับคำแนะนำและการช่วยเหลือที่เหมาะสมและศึกษาข้อมูลความรู้สุขภาพจิตเพิ่มเติมได้ที่ www.สุขภาพจิต.com ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
7: Beautiful Music
6: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์

0: 0808-808-8009 0818-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดหนทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: กองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุขาเจ้าหน้าที่ลุยดับไฟป่าพรุควนเคงสนที่กำลังระดมเฮลิคอปเตอร์ชุดเสือไฟดับได้แล้ว3จุดตรึงกำลัง24ชั่วโมงเร่งกระชับพื้นที่จุดสุดท้ายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขานรับนโยบายเร่งด่วนสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยท้องที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดสามารถดับไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดจากทั้งหมด4จุดขณะที่จุดบ้านควนชิงเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการลุกหนักทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินเพื่อสยบไฟที่ยังลุกลามด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติกำชับให้ดูแลสวัสดิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และย้ำให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบและเน้นความปลอดภัยเป็นหลักพร้อมสั่งการให้ตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยการันตีระบบเฝ้าระวังสึนามิไทยปลอดภัยระบบรัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวประเด็นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทุ่นตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลทำให้เกิดความกังวลโดยย้ำว่าระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิของประเทศไทยไม่ได้พึ่งพาทุ่นเพียงอย่างเดียวโดยทุ่นตรวจสึนามิเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของระบบเฝ้าระวังสึนามิของประเทศไทยการที่ทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงานเนื่องจากประเทศไทยยังมีระบบและข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์จากหลายด้านทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลข้อมูลจากเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศรวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบและหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยง

0: ภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครได้ตรวจพบความผิดปกติของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเขตพื้นที่4อำเภอในจังหวัดสกลนครโดยพบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน 100% ใน35บริษัทในจำนวนนี้ใช้คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน14บริษัทในอำเภอสว่างแดนดินโดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบหญิงชาวสกลนครทำหน้าที่เป็นในหน้าในเขตพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจัดหาสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของคนในอำเภอโดยอ้างว่าจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจออนไลน์แต่กลับส่งให้กับนายทุนชาวจีนและเอาไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยชาวบ้านไม่รู้ไม่ทราบและไม่ยินยอมส่วนการตรวจสอบที่ตั้งบริษัทพบว่าสถานที่ตั้งบริษัทไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใดทางนี้จึงแนะนำให้เจ้าของบ้านรวมถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

านีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้นจะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ล่อตัวเข้ามารื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูราวกับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ยอมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหม

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าว

0: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยแล้วก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไม่มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักมีหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: ทีนี้ยังจำไว้แนบห่วงใจที่เคยเฝ้าอาทิตานไว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข่าวดีดี
1: ปีนี้ขอให้ข่าวดีดี
0: ก็สมใจพี่แล้วนะยอด

0: อบรางวัลของขวัญจากใจอย่าซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
1: อย่าซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
0: ่แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
1: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊นี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขายอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
2: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างนึงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกอะเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
2: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
1: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดดไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ย ความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันนึงตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วก็กู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการก้าวหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยดีกว่าการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในขณะที่ฐานยังคลอนแคลนอยู่เพราะนั้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนนึกว่าในบางกรณีเหมือนถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
2: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
1: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆว่าวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ 2-3 วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามเขาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
2: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
1: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมุติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
2: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลักที่ช่วยสร้างรากฐานชีวิตของผู้คนที่แม้จะต่างวัยต่างอาชีพต่างศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
3: ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็

0: กิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
1: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
0: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
1: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
0: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
1: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
0: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียง ถ้าไม่เร็วช้าไปก็

0: ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808008009 081808008009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่แปะได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยหรอไงฮะ
1: เอารถบุพเป็นชาติแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
2: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
1: ว้าไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วกพูดอะไรผิดหูเหรอ
2: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมาโหตลอดเลย
1: แหมว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคงนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
2: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
1: โอ้ยคิดยังง่ายยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะทายกันที่พูดเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จัดกังเลย
3: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
1: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
1: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
3: ้าวก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
2: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
3: ก่อนเริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
1: เอ้าแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเลย
3: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
1: ก็ว่ากำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
4: เรื่องสร้างท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาเราไปทำบุญฟังธรรมที่วัดนะคะถ้าวัดไหนมีบรรยากาศร่มรื่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านก็พลอยทำให้จิตใจของเรานี่เบิกบานสบายตาสบายใจอยากทำบุญทำทานมากยิ่งขึ้นรู้ไหมคะว่าคนที่อาสาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำของวัดให้สะอาดอยู่เสมอด้วยจิตที่ปรารถนาดีอยากให้ผู้ที่มาใช้ได้ความสะดวกสบายผลบุญก็เกิดขึ้นในใจของเขาแล้วพอใจของเขาคิดถึงความสะอาดคิดถึงความผ่องใสมากๆเข้าคนประเภทนี้ขณะมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าห้องน้ำหรือว่าส้วมนะคะใครๆก็มาถ่ายหนักถ่ายเบาไว้เมื่อเขาตัดความมานะถือตัวออกไปจากใจได้ยอมไปขัดห้องน้ำให้สะอาดพอความมานะถือตัวมันหลุดจากใจก็จะสว่างโพลงเวลานั่งสมาธิตรึกในธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะยิ่งกว่านั้นเมื่อละโลกไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่านางฟ้าก็ตามรัศมีกายของเขาจะสว่างกว่าเทวดานางฟ้าองค์อื่นๆพอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งผิวพรรณจะผ่องใสนุ่มนวลเดินทางไปถึงไหนก็เจอแต่

0: สถานที่สะอาดสะอ้านเนื่องจากเขาได้เพาะความสะอาดไว้ตั้งแต่ชาตินี้ในทางตรงกันข้ามใครก็ตามเข้าห้องน้ำแล้วทำให้สกปรกขี้เกียจลาดน้ำล้างอย่างนี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเนื้อตัวผิวพรรณก็จะกระดำกระด่างมีกลิ่นตัวเหม็นสาบฉุนจัดเหมือนกลิ่นห้องน้ำที่ไม่สะอาดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบไปทำบุญที่วัดชอบช่วยการงานของสงฆ์เข้าไปช่วยหุงข้าวปลาอาหารเลี้ยงพระนะคะแต่ว่าไม่รักษาความสะอาดปล่อยให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดชาติต่อไปเกิดมามีทรัพย์มั่งคั่งแต่ผิวพรรณหน้าตากระดำกระด่างมีไฝฟ้าตกกระเต็มไปหมดรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายคนเราหวานพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นแหละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5ของ2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับจะเน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุงคุณภาพของดินได้ด้วยโครงการธนาคารโคกระบือให้คนที่ยากจนยืมไปแล้วก็ออกลูกมาลูกตัวแรกก็เก็บไว้ใช้ลูกตัวที่2ก็มาคืนทางธนาคารพร้อมกับพ่อแม่ที่ยืมไปเพื่อให้คนอื่นได้ยืมต่อไปนะครับ
3: การพัฒนาที่เน้นให้คนพึ่งตนเองได้หวังผลเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องอย่างลงตัวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกับสภาพสังคมที่หลายคนเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะรวยกระจุกจนกระจายนั้นเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาความยากจนเพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร
2: การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันสาเหตุของความยากจนนั้นเนี่ยเกิดจากตัวคนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องโครงสร้างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนที่เราจะแก้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือแก้ที่ตัวเราเองก่อนนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่เราอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงลดรายจ่ายเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเพิ่มรายได้หรือว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ดูด้วยมีความมีเหตุมีผลแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำควบคู่กันไปกับการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับดูในปัญหาเชิงโครงสร้าง ระดับนโยบายนั้นเนี่ยสามารถเอาแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะครับในนโยบายของการแก้ปัญหาความยากจนในระดับชาตินั้นเนี่ยความจริงเริ่มในปี2547บ้างอยู่แล้วนะครับในบางตำบลที่ได้มีการทำแผนชุมชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาความยากจนปี2548นั้นก็จะทำอีกประมาณ 2,000 ตำบลซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายในเรื่องนี้ไปสู่ในวงกว้างโดยเฉพาะในระดับชุมชนได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับ
3: ด้วยตระหนักว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางฟื้นฟูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จึงได้น้อมรับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบนำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดทิศทางและกิจกรรมที่ชัดเจนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชจะมาเล่ารายละเอียดการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการนี้ให้เราฟังค่ะ
2: เราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มทุกระดับของคนในสังคมเพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทางสภาพัฒน์เองนั้นเนี่ยใช้เวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2550เราก็จะเริ่มเป็นขั้นเป็นตอนปี2547ก็เป็นช่วงแห่งการสร้างความเข้าใจให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะกลุ่มประชาชนเราก็มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยสร้างหลักสูตรในการเรียนรู้นอกระบบเป็นสื่อในการสอนการเรียนการ์ตูนเผยแพร่เพื่อให้เด็กในระดับโรงเรียนตั้งแต่อาจจะเป็นอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับหรือระดับประถมนั้นเนี่ยได้เริ่มเข้าใจได้เริ่มซึมซับเราทำอีกอันหนึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้นี่คือการประกวดความเรียงจากทั่วประเทศเลยจะเป็นนักเรียนจะเป็นเยาวชนจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคนทั่วไปถ้าหากว่ามีประสบการณ์ดำเนินชีวิตแบบประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เขียนเหมือนกับเป็นความเรียงเข้ามานะครับก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับส่วนในปี2548หลังจากคนเริ่มมีความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วเราก็คงจะเน้นในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับส่งเสริมสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตจริงนะครับปี2549ซึ่งจะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมในทุกจังหวัดปีสุดท้ายตามแผนงานของเรานั้นปี2550ซึ่งเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็จะมีพระชนษาครบ80ปีเราก็คิดว่าเราจะจัดเป็นมหกรรมเป็นงานเทิดพระเกียรติในระดับชาติเพื่อเห็นถึงการที่ประชาชนนั้นได้น้อมรับแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองในสังคมนะครับแล้วก็ได้เกิดผลดีอะไรบ้าง
3: ในอดีตที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยให้บทเรียนกับเราอย่างมากถึงผลแห่งความไม่พอเพียงไม่พอดีความประมาทและการขาดคุณธรรมดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วค่ะที่พวกเราจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อร่วมกันนำตัวเราและเศรษฐกิจสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่สมดุลบนรากฐานที่มั่นคงก่อนจากกันรองเลขาธิการกิติศักดิ์สินทุวณิชมีข้อคิดมาฝากเราค่ะ
2: แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องเตือนสติเราอยู่เสมอในการทำอะไรมันเหมือนกับมีสติคอยคุ้มตัวของเราเองนะครับทุกเรื่องในการดำเนินวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆการใช้จ่ายการใช้สอยนะครับการทำมาหากินนะครับถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็อย่าไปหวังโลภมากเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราก็ต้องโดยความพอดีของตนเองจริยธรรมของเราเราไม่ใช่ไปหวังที่จะคอร์รัปชันหรืออะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าตรงนี้ดีแล้วเนี่ยสังคมก็ดีขึ้นด้วย
3: การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับสู่การดำเนินชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ลองถามตัวคุณเองอย่างจริงจังสักครั้งสิคะว่าคุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือยังเพราะหากเข้าใจคุณจะพบว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอาชีพใดหากมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราทุกคนจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่สะดุดล้มลงง่ายๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้นำความเจริญแก่ประเทศไทยแต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเยิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอและผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตายครับ
0: ไอ้ผอมอและผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะคร
0: ับ ผอชอยอมอนี่มันแปลว่าอะไร
1: เอ้าผอชอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: บ้าๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
1: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยเจ๊กุหลาบ
0: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
0: เงียบเลยนะแปะนี่นี่นี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานนะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงเจ๊กุหลาบเลยอ่ะ
1: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวัญนะ
1: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกน่ะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
0: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
1: เอานะเอานะใจเย็น
0: ๆฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะโอ้เขาไปด้วยสิ
0: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะว่าจะ
1: คงนี่ลอยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
2: พอลีพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
0: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากปลอดเนี่ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ราชธานี
1: และเสียสละ
0: ไปขอ
1: พ่อแม่ศึกษาทุกคนให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2563
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสาคนครับ
3: นพดลทิติภาธรครับ
2: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
3: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
2: กลับในช่วงเช้าๆนะครับมีกำลังใจมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกำลังใจมีหลากหลายรูปแบบนะครับเวลาที่เราไปเยี่ยมไข้ไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับตามโรงพยาบาลนะฮะก็จะมีสิ่งของนะครับนำไปมอบให้นะเป็นน้ำเป็นนมเป็นผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสื่อแทนความรักความห่วงใยนะครับหรือบางทีไม่มีอะไรไปก็ไปให้ได้เห็นหน้ากันไปพูดถ้อยคำที่ชโลมใจก็ถือว่าเป็นกำลังใจได้เป็นอย่างดีนะ
3: ครับอันนั้นก็เป็นเราท่านๆคนทั่วไปนะเวลาไปเยี่ยมเยียนกันโดยเฉพาะไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับ
2: ครับ
3: แต่สำหรับพระอริยสงฆ์นะผมเคยได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องพระอริยสงฆ์ในดินแดนอีสานนะ
2: ครับ
3: เวลาท่านไปเยี่ยมป่วยกันนะสมมติว่าหลวงปู่ขาวป่วยอะไรเงี้ยนะหลวงปู่ดูลไปเยี่ยมแล้วประมาณนี้นะฮะ
2: ครับ
3: ก็จะไม่ค่อยคุยกันนะคุยกันทางจิตมากกว่า
2: ครับ
3: เหมือนรู้กันนะไม่ต้องคุยเยอะอะไรเงี้ยนะ
2: ครับแทบไม่ต้องเอ่ยคำใดนะฮะ
3: ครับ
2: ไปให้ได้
3: เห็น
2: สัมผัสไปให้ได้เห็นก็เป็นที่รู้กันแล้วนะครับหรือบางรูปท่านอาจจะไม่ได้พาตัวท่านไปด้วยซ้ำไปนะฮะส่งกระแสจิตนะฮะอย่างเช่นเวลาที่เรารับทราบข่าวบุคคลสำคัญนะครับที่ท่านประชวรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์หรือเจริญจิตภาวนานะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการถวายกำลังใจหรือให้กำลังใจนะครับผ่านรูปแบบของพลังจิตซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราชาวพุทธเองนะครับก็มีความผูกพันคุ้นเคยนะครับด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อนะครับว่ากำลังแรงใจนั้นมีอานุภาพยิ่งนักนะครับแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแต่ด้วยอำนาจแห่งเมตตาด้วยอำนาจแห่งกรุณาธรรมเป็นต้นนะครับก็ย่อมที่จะยังผลดีให้เกิดขึ้นบางท่านก็บอกว่าฝากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไปบอกไปกล่าวนะครับให้กับคนที่เราต้องการที่จะมอบกำลังใจให้อย่างทราบรับรู้นะครับบางคนก็ปรากฏอยู่ในความฝันก็มีนะ
3: ครับ
2: ว่ามีคนนั้นคนนี้มาปรากฏในความฝันมาบอกมากล่าวมาเยี่ยมมาหาก็พาให้เกิดความชื่นอกชื่นใจดุจเดียวกับการที่มาเยี่ยมมาหาแบบตัวเป็นๆนะ
3: ครับจริงๆแล้วในเรื่องของกระแสจิตเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: ก็สำหรับผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้นแล้วก็เป็นผู้อย่างถึงเนี่ยนะครับก็จะรู้เองว่ามีอนุภาพขนาดไหนนะครับ
2: ครับถ้าเราชาวพุทธนะครับมีความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยนะครับมีความศรัทธาในพระพุทธศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์คือมีความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณเนี่ยนะฮะก็ยอมที่จะเชื่อมั่นในทุกคำสอนที่พระพุทธองค์ได้แสดงเอาไว้โดยเฉพาะหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของจิตนะเรื่องของจิตนั้นมีพุทธภาษิตมากมายเหลือเกินนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของจิตใจนะครับเช่นจิตตังรักเหทะเมทาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตจิตตังทันตังสุขาวหัง จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตเนี่ยจึงเป็นภาระหรือเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่นะฮะของผู้ที่มุ่งสู่ความสงบนะครับในชีวิตเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาที่จิตเขาบอกว่าพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาคร
3: ับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องพัฒนาในเรื่องของจิตควบคู่ไปด้วยนะครับ
2: ใช่ครับสถาบันการศึกษาที่เน้นการเรียนภาควิชาการเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาเรื่องของจิตเนี่ยก็เท่ากับเป็นการศึกษาท่านพุทธทาสบอกว่าเป็นการศึกษาหมาหางด้วนนะครับมันเป็นการศึกษาที่ผิดฝาผิดตัวนะฮะได้ไม่ครบเหมือนกับคนเรามีตาอยู่สองข้างนะครับถ้าหากว่าเรามีตาสองข้างแล้วมองเห็นได้ดีเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้การใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นนะครับการใช้ชีวิตของคนเราเช่นเดียวกันนะครับมีตาเดียวหมายถึงตาคือความรู้ทางโลกแต่ไม่มีความรู้หรือไม่มีความฝึกหัดพัฒนาในด้านของจิตใจไว้เลยเนี่ยเวลาที่มีปัญหากระทบนี่โอ้ชีวิตนี่กระเทือนเลยนะ
3: ครับใช่ฮะแล้วคุณครูก็คือเขาก็บอกว่าใครคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสอนหนังสือได้นะครับแต่ถ้าสอนความเป็นคนเนี่ยก็ต้องยกให้คุณครูนะครับ
2: อืมใช่ครับครูผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเมื่อวานนี้ผมไปงานพระราชทานเพลิงศพคุณครูท่านหนึ่งนะครับเอ่ยนามท่านก็ได้เพื่อเป็นเกียรติเนี่ยนะครับคุณครูวันธนีวันณยิ่งท่านเป็นคุณครูที่สอนหนังสือภาษาไทยนะครับแล้วก็สอนชาวต่างชาติด้วยนะฮะมีรวมโรงเรียนที่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติมาเรียนหนังสือเก
3: ี่
2: ยวกับเรื่องภาษาไทยโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะฮะนะครับก็ปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นชาวต่างชาติมากมายหลายคนสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูของคุณครูวันธนีท่านนี้นะครับเพราะคุณครูสอนไม่ใช่สอนเรื่องภาษาไทยอย่างเดียวนะคุณครูสอนในเรื่องของการใช้ภาษาไทยที่ถูกกาลเทศะถูกกับบุคคลถูกกับสถานที่เรียกว่าให้ตรงกับบริบทที่จะใช้นะครับไม่ใช่กินก็จะอีทอย่างเดียวเนี่ยนะฮะก็ต้องมีคำเฉพาะใช้กับบุคคลแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องราวของราชาศัพท์นะฮะท่านก็บอกว่านี่แหละคือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมีความละเอียดในเรื่องของภาษาชาวต่างชาติก็พบว่าภาษาไทยนี่มีความละเอียดจริงๆนะฮะ
3: ครับนะฮะชาวต่างชาติก็บอกว่าก็ต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยในการที่จะเรียนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: เรามีการผสมคำด้วยนะครับ
2: ใช่ครับเนี่ยท่านจากไปด้วยวัย73ปีนะลูกศิษย์ลูกหาที่เคยได้รับวิชาความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในแบบไทยของคุณครูท่านนี้เนี่ยโอ้ก็ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณครูเนี่ยเป็นสุดยอดคุณครูจริงๆนะครับทำให้ได้รู้จักความเป็นไทยผ่านการเรียนวิชาภาษาไทยนะฮะคือบางคนถ้าจะเรียนเรื่องภาษาก็นึกแต่ว่าให้อ่านออกเขียนได้ใช่ไหมฮะสื่อสารสนทนากับคนไทยได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ปรากฏว่าคุณครูสอนมากกว่านั้นนะสอนให้เห็นว่าภาษาไทยนั้นเชื่อมโยงไปถึงเอกลักษณ์หรือวิถีของไทยวัฒนธรรมของไทยหลายเรื่องราวครับ
3: ครับลูกศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาติที่คุณครูสอนเนี่ยก็พูดภาษาไทยได้เยอะอย่างครับ
2: โอ้ได้เยอะเลยเพราะว่า
3: ทั้งชัดใช่ไหมฮะ
2: ก็เรียกว่าเติบโตมีการมีงานทำอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละคุณครูสอนเมื่อนั่นแหละ30-40ปีที่แล้วนะครับสมัยที่คุณครูยังสาวๆอะไรเงี้ยนะฮะลูกศิษย์ตอนนี้ก็เติบโตมีการมีงานทำที่มั่นคงกันเกือบทุกคนแล้วนะครับก็มาร่วมงานศพก็บอกว่าอู๋เนี่ยถ้าไม่ได้คุณครูนี่ก็คงจะไม่มีความมั่นใจนะครับในการใช้ภาษาไทยแล้วก็การดำเนินชีวิตในลักษณะของความเป็นคนไทยนะจึงสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับวิถีของคนไทยเพราะครูสอนแท้ๆเลยว่าอย่างนั้น
3: ครับต่อยก ครดิตยกคุณความดีให้กับคุณครูนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงนะครับ
2: ครับนะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราท่านทั้งหลายนะครับต่างก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเคยมีครูนะครับผ่านการเวลาจากการเรียนการสอนเคยเรียนหนังสือหนังหากับคุณครูท่านไหนนะครับบางท่านนี่จำแม่นเลยนะฮะสมัยเรียนป.7อะไรเงี้ยนะฮะคนยุคก่อนในเรียนถึงป.7ใช่ไหม
3: ครับ
2: จำได้เลยคุณครูชื่ออะไรนามสกุลอะไรบุคลิกของครูเป็นอย่างไรเพื่อนแต่ละคนเป็นอย่างไรนี่คนยุคนั้นจำแม่นนะเพราะว่าเพื่อนไม่เยอะแล้วก็คุณครูก็มีไม่กี่คนและสอนทุกวิชาว่าอย่างนั้นก็เลยจำคุณครูได้อย่างแม่นยำ
3: ครับเอาละครับเดี๋ยวฟังเพลงดีๆสักเพลงไหมครับ
2: ครับนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจในยามเช้าครับ

0: มอบบทเพลงเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังในยามเช้านะครับมาฟังกันต่อพูดคุยกันต่อสนทนาธรรมกันนะครับเป็นการสนทนาธรรมในยามเช้าคำว่าธรรมเนี่ยนะฮะบางท่านบางคนก็อาจจะเข้าใจไปทำนองว่าโอ้การที่จะสนทนาธรรมได้เนี่ยต้องมีความรู้จบนักธรรมจบปริญญาธรรมอะไรต่างๆความจริงแล้วเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยทุกระดับสามารถที่จะสนทนาธรรมกันได้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปสนทนาธรรมกับเจ้าภาพที่เขาจัดงานศพมานะครับซึ่งเขาอยู่ในภาวะกำลังเศร้าโศกเสียใจอาลัยต่อการจากไปของสมาชิกในครอบครัวนะครับผูกพันกับคุณแม่มา40กว่าปีผูกพันกับคุณพ่อก็40กว่าปีเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับคู่ชีวิตก็เรียกว่าตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างไกลกันเลยนะครับผูกพันเช้ามาก็เจอหน้ากันตกเย็นก็เจอหน้ากันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมา40กว่าปีทีนี้พอสมาชิกหนึ่งในครอบครัวได้จากไปนะฮะก็แน่นอนครับก็อยู่ในภาวะที่เศร้าอาลัยเสียอกเสียใจนะก็ถือโอกาสนี้แหละมาสนทนาธรรมกันนะครับมาสนทนาว่าความจริงแล้วเนี่ยผู้ที่เขาจากไปเขาก็ได้เดินทางไปตามคันลองที่คนรุ่นก่อนๆเขาก็ดำเนินทางสายนี้กันไปทั้งหมดเลยไม่มีใครที่ไม่เดินนะฮะหมายถึงว่าเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็ต้องจากไปช้าเร็วไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าอยากให้ท่านนั้นยังคงอยู่นะซึ่งเราก็ออกจะฝืนธรรมชาติไปสักหน่อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เราก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะครับ
0: ครับ
1: แม้ว่าพระองค์จะมีภูมิธรรมขนาดไหนเนี่ยนะฮะก็ต้องจากโลกนี้ไปอยู่ดีนะครับ
0: ใช่ครับเป็นสัจธรรมความจริงจริงๆแล้วก็ทุกศาสนานะครับศาสดาของศาสนาอื่นๆนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเคยมีตัวตนอยู่นะครับเคยมีประวัติศาสตร์เล่าถึงท่านอยู่แต่แล้ววันหนึ่งประวัติศาสตร์นั้นก็จารึกเอาไว้ว่าท่านเคยเกิดเคยอยู่ในช่วงศตวรรษที่เท่านั้นศตวรรษที่เท่านี้นะครับจากโลกไปแล้วผ่านการเวลามา 2,000 ปี 3,000 ปีก็เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวขานถึงนะครับในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐานของศาสนาแต่ละศาสนานะครับไม่มีคำว่าอมตะในเรื่องของการรักษาธาตุขันธ์หรือรูปสังขารกายสังขารที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับไม่เคยมีใครอยู่จนกระทั่งเกิน200 300ปีให้เราได้เห็นจะมีสตาฟเอาไว้นี่ก็ไร้วิญญาณแล้วนะ
1: ครับทั้งที่อยากจะให้อยู่เนี่ยนะครับแต่ก็อยู่ไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็มนุษย์ก็พยายามที่จะแสวงหาอายาอะไรก็ตามที่เป็นอมตะที่จะทำให้ตัวเองมีชีวิตยืนยาวมากๆเนี่ยนะครับ
0: ครับแต่ก็ไม่ประสบ
1: ความไม่เจอสักทีใช่ไหม
0: ไม่ประสบความสำเร็จทีนี้ถ้าลองมองในแง่ของความเป็นจริงนะฮะถ้าลองประสบความสำเร็จอยู่ได้นะครับแต่ว่าสภาพมันไม่เหมือนเดิมนะครับอยู่ในสภาพที่คร่ำคร่าเต็มทีถ้าเป็นรถก็โอ้โหเปลี่ยนอะไรแล้วเปลี่ยนอะไรอีกแล้วก็ไม่สามารถที่จะสมมติมีชีวิตอยู่จริงแต่เดินไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงแต่มองไม่เห็นนะตาหมดอายุแล้วหูหมดอายุแล้วนะครับถามว่ามีมนุษย์สักกี่คนที่สมัครใจจะอยู่ในสภาพนั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: สรุปแล้วก็ทุกอย่างมีวันหมดอายุนะครับ
0: ใช่ครับมีวันหมดอายุมีวันที่จะต้องเปลี่ยนสภาพไปต่อให้สิ่งนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่โอ้โหชาวโลกยอมรับว่าแข็งทนทานนะครับเช่นหินอ่อนนะฮะศิลาแรงนะครับของเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคก่อนเป็นพันๆปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งชาวโลกก็มองว่าโอ้โหสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สถิตเสถียรอยู่กับโลกการเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ได้นะครับบางทีก็ถูกทับถมไปด้วยดินทับถมไปด้วยสภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับมาขุดมาพบมาเจอในภายหลังก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรนอกเหนือจากจะเรียกว่าเป็นโบราณสถานนะให้เป็นเรื่องที่เล่าขานว่าครั้งหนึ่งอาจจะเคยมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในโลกนะครับแต่ไม่ได้ใช้งานได้ดังเดิมแล้วนะ

0: ช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: ครับสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับในความเป็นธรรมดานี้เองทำให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่ค้ำฟ้านะครับเมื่อจะต้องแตกดับสลายไปคุณค่าใดที่จะพึงสร้างพึงมีพึงทำให้เกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังตั้งอยู่นั้นเนี่ยจึงเป็นแนวคิดของบัณฑิตผู้มีวิจารณญาณนะครับแค่คิดว่าชีวิตมันไม่จีรังยั่งยืนก็เร่งนะฮะเร่งทำคุณค่าให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยังพอมีโอกาสอยู่นะ
0: ครับแล้วก็อย่าลืมการช่วยสร้างสรรค์โลกใบนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะสภาพธรรมชาติตอนนี้เราก็อาจจะคิดวิตกกันเยอะเรื่องของสภาพน้ำสภาพดินที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะในประเทศไทยนะครับ
1: ครับ
0: ดินไม่เท่าไหร่ฟื้นฟูพอที่จะได้แต่ว่าน้ำถ้าหากว่าน้ำเจือไปด้วยสารพิษแล้วเนี่ยนะครับแก้ไขเนี่ยค่อนข้างที่จะยากครับ
1: อ๋อครับ
0: มันน่าจะดูแลในส่วนนี้เนาะ
1: ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่นะฮะโดยเฉพาะสัตว์น้ำนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: สัตว์น้ำที่อยู่ในน้ำเนี่ยเขาต้องอาศัยน้ำและน้ำนั้นเป็นน้ำที่มีสารพิษเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรนะ
0: ถ้าเราไปจับสัตว์น้ำมาน้ำเจือไปด้วยสารพิษเราก็ต้องกินสารพิษไป
1: ครับก็ได้รับผลกระทบเป็นทอดๆไปใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะสรุปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สร้างสรรค์ก็มาจากน้ำมือของมนุษย์สิ่งที่ทำลายก็มาจากน้ำมือของมนุษย์อยู่ที่ว่าเราจะเป็นผู้สร้างสรรค์หรือเป็นผู้ทำลายคนผู้มองการไกลนะครับมองถึงอนาคตลูกหลานว่าจะได้มีสภาพอากาศที่ดีจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยก็ยอมนะฮะยอมที่จะได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่เป็นคุณค่าตั้งแต่บัดนี้อย่างเช่นเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับ บางคนมาเริ่มต้นปลูกตอนวัย40-50แล้วเนี่ยนะครับบางคนก็มาถามว่าโอ้โหปลูกไว้ตอนนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้เห็นผลต้นไม้ที่ตัวเองปลูกเอาไว้นะครับเพราะกว่าจะเติบโตเต็มที่ก็20-30ปีจะอยู่ไหวหรือนะครับท่านผู้นั้นก็บอกว่าโอ้ผมไม่ได้ปลูกเพื่อตัวเองนี่นะปลูกให้ลูกให้หลานให้อนุชนคนรุ่นหลังเขาได้ใช้ประโยชน์รุ่นเราไม่ทันไม่เป็นไรแต่เราได้เริ่มต้นเอาไว้ก่อนถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้จะไปเริ่มตอนไหนใช่ไหมฮะ
0: ครับใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มองไปถึงลูกหลานนะจะลูกหลานจะอยู่ยังไงถ้าเกิดสภาพแบบที่เราอยู่กันปัจจุบันเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นในอดีตคนที่สืบทอดหลักธรรมคำสอนนี่ก็เช่นเดียวกันนะพระอรหันต์ทั้งหลายนะพระสงฆ์สาวกผู้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ท่านเพียรศึกษาปฏิบัติธรรมเดินธุดงค์จาริกไปโปรดคนได้สักคนสองคนนี่โอ้โหก็ถือว่าดีแล้วนะครับอย่างน้อยคนเหล่านั้นอาจจะได้ส่งต่อนี่คือเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับมีพระสงฆ์สักรูปหนึ่งเอาง่ายๆแค่ตำบลหนึ่งมีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยตำบลนั้นยังเจริญรุ่งเรืองเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วนะสำหรับในประเทศไทยนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งสิ้นหวังสิ้นกำลังใจว่าทุกวันนี้มีแต่คนเลวๆมีแต่คนที่ทำลายธรรมชาติให้นึกถึงว่าคนดีๆก็ยังมีอยู่แล้วก็พยายามส่งเสริมคนดีๆเหล่านั้นเถอะครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
1: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านผมสุธีสุขสากล
0: นพดลทิติภาธร
1: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงได้ทำยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
3: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
3: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองนี่นะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวมันไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่โอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
3: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
2: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
3: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: านี่เอานี่ทุกคนมาดูข่าวนี่แล้วเห็นไหมเห็นไหมฉันออกทีวีโอ้ยสุดยอดหล่อมาก
1: โอ้โหก็เจ๊พ่อใหญ่ดังใหญ่แล้วนั่นเนี่ย
2: อาผู้ใหญ่เป็นไหนมาแล้วนั่งอ่ะแต่งตัวเต็มยกเดินเต็มไปหมดเลยจะขมวดเลยนะ
0: ปปส.เขาเชิญไปอบรมที่กรุงเทพแล้วก็พาไปดูงานที่สถานประกอบการนะ
2: มันคืออะไรผู้ใหญ่ชื่อเรียกยักจังเลยอ่ะ
3: สถานประกอบการก็คือที่ทำงานนั่นแหละจะเป็นโรงงานปั๊มน้ำมันโรงแรมร้านอาหารสถานบริการหอพักก็ใช่นะโอ้ยทั้งนั้นแหละ
0: โอ้โหเจ๊กูหลาบใช่ได้เลยนะเนี่ยถูกเพ้งเลยแต่ที่ฉันไปมันเป็นโรงงานที่เขามีโครงการโรงงานสีขาวโอ้ที่นั่นนะใหญ่โตคนงานเป็นพันๆเลยแต่เขามีมาตรการควบคุมสอดส่องและดูแลไม่ให้พนักงานมั่วสุมกันเสพยามีการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ยางต่อเนื่องด้วย
2: โอ้โหเขาทำจริงจังขนาดนี้เลยล่ะผู้ยาย
0: ใช่ยังไม่หมดนะเขายังมีการตรวจสุขภาพแล้วก็มีการสุ่มตรวจหายาเสพติดเป็นประจำมีทีมงานดูแลปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยที่เด็ดที่สุดนะคือเขาไม่ไล่พนักงานที่ตรวจพบว่าใช้ยาเสพติดแต่ร่วมมือกับทางการส่งไปบำบัดรักษาอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดเพื่อไปบำบัดรักษาฟื้นฟูเมื่อหายแล้วก็ให้กลับมาทำงานใหม่ได้
2: โอ้สุดยอดนะโรงงานประเสริฐจริงๆเลยยังอุตส่าห์รับกลับเข้ามาทำงานเนาะ
0: นั่นไงฉันถึงได้บอกว่าสุดยอดของการให้โอกาสคนเลยล่ะที่เขาทำได้เพราะเจ้าของเขามีคุณธรรมให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดได้ลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่พนักงานเองก็มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสอดส่องดูแลการทุกวัน
3: ทำดีขนาดเนี้ยฉันว่าต้องมีรางวัลรับประกันความดีแน่นอน
0: เขาก็ได้รางวัลโรงงานสิครับ2ปีซ้อนเลยนะและเจ้าของกิจการก็ได้โล่จากสำนักงานปปส.ด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆเราดูสิบุญกุศลแห่งการคิดดีทำดีกิจการโรงงานเขานะดีวันดีคืนพนักงานก็รักใคร่กลมเกลียวกันมีความสุขกับการทำงานแบบนี้แหละที่ฉันอยากให้มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราอะ
2: ก็สมควรจะได้รางวัลอยู่หลังนะผู้ใหญ่เนาะดูเจ้าของให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดจริงๆเลย
0: ใช่สินี่แหละคนมองการไกลเพราะถ้าเขาปล่อยให้มียาเสพติดในโรงงานประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงแต่พอดูแลปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเท่านั้นแหละนะพวกยาก็ดีไปหมดทั้งชื่อเสียงทั้งรางวัลทั้งกิจการก็จะเริ่ม
2: งังอัวนะต้องทำร่างของอัวให้เป็นสถานประกอบกังสีขาวให้ไล่
3: แต่จะทำยังไง
2: ก็ไปซื้อสีขาวมาทาร่างให้ขาวเต็มไปหมดเลยสิ จะไปแยกอะไรล่ะเจ๊กุหลาบ
0: ไม่เข้าทาง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ประกอบการทุกรายควรให้ความสำคัญต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการซึ่งอาจจะเกิดจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกโดยผลของยาเสพติดนั้นไม่เพียงแต่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการทำงานผู้ประกอบการยังอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันยาเสพติดอีกด้วยดังนั้นการป้องกันยาเสพติดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz